0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: แต่การฟื้นฟูและทำความสะอาดทั้งหมดจะต้องประสานผ่านศูนย์บัญชาการเพื่อไม่ให้การทำงานกระจัดกระจาย
2: บางที่ก็จะเริ่มทำความสะอาดได้ประสานกับกรมชลประทานนะครับแล้วก็ทีมที่ทำเรื่องนี้เทศบาลอาหารนะครับก็ไล่ดูว่าจุดไหนสามารถจะทำได้นะครับแล้วก็หลายที่นะครับหลายหน่วยงานก็เริ่มเข้ามาช่วยกันนะครับแต่ว่าพอใครจะทำอะไรบางอย่างเนี่ยต้องมาผ่านที่ศูนย์นี้ก่อนนิดนึงนะครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่ากระจัดกระจายนะครับ
1: ด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าขณะนี้ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผายกเว้นที่อำเภอเวียงสาที่ยังคงมีระดับน้ำสูงขึ้นและต้องเฝ้าระวังเนื่องจากเป็นจุดรวมมวลน้ำจากน้ำว้าที่ไหลลงมาสมทบซึ่งจุดที่สถานการณ์คลี่คลายจะเร่งฟื้นฟูต่อเนื่องส่วนการกู้คืนระบบไฟฟ้าสามารถกู้คืนได้และเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 5,000 รายส่วนระบบน้ำประปาสามารถจ่ายน้ำได้ในหลายพื้นที่แต่บางจุดยังคงมีปัญหาน้ำขุ่นด้านเส้นทางคมนาคม5เส้นทางที่ถูกปิดได้มีการติดตั้งสะพานแบริ่งและเปิดให้สัญจรได้แล้วบางส่วนพร้อมยืนยันว่าเรื่องอาหารได้จัดเตรียมไว้อย่างเพียงพออ
3: าหารเนี่ยเราได้จัดเตรียมอย่างเพียงพอนะครับซึ่งได้ย้ำให้ทุกอำเภอนะครับทุกอำเภอก็ย้ำนะครับคอนเฟิร์มว่าให้อบต.และเทศบาลจัดอย่างเพียงพอทั้ง3นี้แล้วก็ไม่นับรวมถึงการจัดตั้งโรงครัวเช่นโรงครัวพระราชทานนะครับก็ได้มีการผลิตมื้อละ 2,000 กล่องนะครับทุกมื้อ
1: ทั้งนี้สิ่งที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคือความเสี่ยงในการเกิดดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอตอนเหนือของจังหวัดน่านเนื่องจากสภาพดินอุ้มน้ำไว้มากหากมีฝนตกลงมาซ้ำจะมีความเสี่ยงสูงมากปฏิพลสัทพรมมารายงาน
4: จิสดาวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมเตือนพื้นที่จังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงเสี่ยงน้ำท่วมในระดับสีแดงเข้มขณะเดียวกันยังต้องจับตา5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่กำลังเผชิญกับภาวะเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างอย่างชัดเจนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาโพสต์ข้อความแจ้งเตือนว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำจากแอปพลิเคชันเช็คน้ำซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศจิสดาพบพื้นที่ภาคเหนือเสี่ยงน้ำท่วมระดับสีแดงเข้มขยายวงกว้างปกคลุมหลายอำเภอต่อเนื่องกันโดยจุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือจังหวัดสุโขทัยตั้งแต่ตอนเหนือบริเวณอำเภอศรีสัชนาลัยสวรรคโลกถึงตัวเมืองสุโขทัยต่อเนื่องอำเภอกงไกรลาดรวมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดพิษณุโลกโดยเฉพาะอำเภอพรหมพิรามและจังหวัดใกล้เคียงบริเวณตอนล่างของอุตรดิตถ์และตอนบนของพิจิตรที่เริ่มมีสีแดงและสีเหลืองปะปนขณะเดียวกันภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกำลังเผชิญกับภาวะเสี่ยงน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างอย่างชัดเจนโดยพื้นที่สีแดงแผ่ขยายหนาแน่นจนกลายเป็นผืนแดงขนาดใหญ่โดยเฉพาะ5จังหวัดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดสกลนครที่มีพื้นที่สีแดงครอบคลุมกว้างที่สุดโดยเฉพาะรอบลุ่มน้ำหนองหารและตอนกลางของจังหวัดถือเป็นจุดศูนย์กลางของความเสี่ยงในขณะนี้จังหวัดหนองคายและบึงกาฬสีแดงกระจายตัวหนาแน่นตลอดแนวชายแดนริมแม่น้ำโขงรวมถึงพื้นที่รับน้ำตอนในเสี่ยงทั้งน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันจังหวัดนครพนมพื้นที่สีแดงทอดตัวยาวตามแนวลุ่มน้ำสาขาทั้งตอนเหนือและตอนกลางของจังหวัดจังหวัดอุดรธานีพบสีแดงหนาแน่นทางฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อโดยตรงกับหนองคายและสกลนครพื้นที่ตอนล่างที่เริ่มมีสัญญาณเตือนส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหารและยะโสธรเริ่มปรากฏจุดแดงและสัญลักษณ์เตือนภัยกระจายในบางอำเภอแต่ยังไม่หนาแน่นเท่าตอนบนแต่ควรติดตามอย่างใกล้ชิดทั้งนี้แนะนำประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่าตื่นตระหนกแต่ให้เตรียมพร้อมอย่างมีสติโดยตรวจสอบระดับน้ำรอบบ้านและเส้นทางอพยพเก็บของมีค่าไว้ที่สูงและเตรียมถุงยางชีพรวมทั้งติดตามการเคลื่อนไหวของมวลน้ำจุดแจ้งเตือนอันตรายและสถานการณ์ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชันเช็คน้ำ
5: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวันนี้มีกำหนดการหารือกับผู้นำนิวซีแลนด์เดินหน้าความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหาร TNG Global บริษัทด้านการเกษตรและผลไม้และบริษัท Skyline Enterprise ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวโดยมีความสนใจลงทุนในไทยขณะที่ TNG สนใจใช้ไทยเป็นฐานกระจายสินค้าไปยังอาเซียนอินเดียและตะวันออกกลาง
7: ที่นิวซีแลนด์เขามีเทคโนโลยีเขาใช้พันธุกรรมอะไรต่างๆแล้วก็ไปรับผลผลิตจากทั่วโลกเขาก็เห็นว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่มีโลเคชั่นที่สามารถเป็นช่องทางในการเป็นช่องกระจายสินค้าของเขานะครับไปยังภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เขาเพิ่มไปถึงอินเดียและตะวันออกกลางและนอกจากนี้เขายังให้ความสนใจในเรื่องของการที่จะนำเทคโนโลยีพันธุกรรมต่างๆของ Apple ทางการเกษตรจะดูที่ว่าสามารถไปให้ทางเกษตรกรของเราเนี่ยได้ปลูก Apple เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มผลผลิตของเขาได้ด้วยหรือเปล่าไอ้นั่นเป็นเคส2
6: โดยภารกิจเช้าวันนี้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการก่อนหารือทวิภาคีกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ณทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์มุ่งยกระดับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือใน4ด้านสำคัญทั้งการเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะความร่วมมือด้านกลาโหมการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์และยาเสพติดเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมส่งเสริมการค้าการเกษตรสตาร์ทอัพและ SME พร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน3เท่าภายในปี2588รวมถึงวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนตลอดจนความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและภูมิภาคแปซิฟิกการหารือระดับผู้นำต่อยอดจากภารกิจด้านเศรษฐกิจภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศร่วมแถลงข่าวและเป็นสักขีพยานการลงนามร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยและนิวซีแลนด์เพื่อกำหนดทิศทางและยกระดับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นรวมถึงเยี่ยมชมบริษัทด้านอุตสาหกรรมการบินเพื่อแสวงหาโอกาสความร่วมมือระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ต่อไปวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
4: กรุงเทพมหานครแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีการทุจริตสวมสิทธิ์บัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูย้อนหลัง10ปีขณะที่การเคหะแห่งชาติสั่งยกระดับการตรวจสอบผู้พักอาศัยในโครงการเคหะชุมชนทั่วประเทศย้ำให้สิทธิ์เช่าเฉพาะคนไทย
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการเอื้อประโยชน์ให้ชาวต่างด้าวเข้าแฟลตดินแดงสวมสิทธิ์บัตรชมพูออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว4รายพร้อมสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเร่งตรวจสอบกรณีที่คล้ายคลึงกันและรายงานผลเบื้องต้นภายในวันนี้รวมทั้งสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี2560โดยประสานตำรวจสืบสวนเส้นทางการเงินระหว่างนายหน้าและเจ้าหน้าที่หากพบเชื่อมโยงกับผู้บริหารหรือผู้เกษียณอายุราชการจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดนอกจากนี้เตรียมปรับมาตรการป้องกันโดยกระจายอำนาจการอนุมัติกำหนดให้ผู้อำนวยการเขตและหัวหน้าฝ่ายร่วมรับผิดชอบและเตรียมหมุนเวียนสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเพื่อป้องกันการทุจริตระยะยาวและจะเร่งคัดกรองบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยเกิน15คนขึ้นไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องต่อไป
9: ขั้นแรกก็ตั้งกรรมการก่อนแต่ผมก็คิดว่าการที่มีหน่วยงานดึงนอกมาสืบมันทำให้เราไปไกลมากขึ้นเพราะว่าอย่างเราที่ถามไปตรวจเส้นเงินได้ไหมเราตรวจไม่ได้เราจะไปเรียกคนแบบคนอื่นมาให้ข้อมูลอะไรก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าเราไม่มีอำนาจนะแต่พอตำรวจเนี่ยเขาไปดูเส้นทางเงินได้จบเลยไอ้คนนี้นายหน้าคนนี้โอนเงินให้เจ้าที่เขตเราอย่างเงี้ยก็เห็นเลยว่ามีต้องมีผลประโยชน์ก็ทำให้เราตัดสินใจเร็วขึ้นก็อย่างที่บอกว่าการสืบของเราเองในแง่ของวินัยเนี่ยบางทีมีข้อจำกัดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลแต่ถ้าเราเอาหน่วยงานนอกมาช่วยสืบมันทำให้เราทำได้เร็วขึ้น
8: ด้านนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติยืนยันว่าโครงการเคหะชุมชนดินแดง2เป็นอาคารเช่าที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำสัญญาโดยขณะนี้ได้ยกเลิกสัญญาเช่ากับผู้เช่าที่กระทำผิดเงื่อนไขแล้วพร้อมปรับแนวทางตรวจสอบผู้พักอาศัยจากเดิมที่พิจารณาเพียงทะเบียนบ้านเป็นการตรวจสอบข้อมูลผู้พักอาศัยแบบเรียลไทม์โดยเตรียมหารือการเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานเขตและนำระบบ AI มาใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบผู้เข้าใช้และพักอาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากกรณีดังกล่าวการเคหะแห่งชาติจะใช้โอกาสในการตรวจสอบที่พักอาศัยทั่วประเทศหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการทันทีพร้อมประสานการทำงานกับตำรวจโดยผู้ที่มีรายชื่อตามที่ตำรวจแจ้งมาการเคหะแห่งชาติได้ยกเลิกสัญญาเช่าแล้วเนื่องจากถือเป็นการผิดเงื่อนไขการเช่าส่วนกรณีเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นั้นเบื้องต้นจากการพูดคุยยังไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแต่เพื่อความโปร่งใสได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกำหนดให้สรุปผลภายในสัปดาห์หน้าปิยาพันยางเทียนรายงาน
5: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่1โรงเรียนบ้านหินดาดราชบำรุงตำบลหินดาดอำเภอปางศิลาทองจังหวัดลำพูนที่โรงเรียนบ้านป่าคาตำบลดงดำอำเภอลีจังหวัดสระแก้วที่หมู่10โรงเรียนบ้านใหม่ไซทองตำบลพระเพลิงอำเภอเขาชะกันจังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมตำบลก้านเหลืองอำเภอแวงน้อยจังหวัดเลยที่โรงเรียนบ้านนางอ่างคำตำบลทรัพย์ไพวันอำเภอเอราวัณจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดมะปรางงามตำบลละอายอำเภอฉวางจังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่6บ้านหนองปลาซิวตำบลศรีมงคลอำเภอไซโยกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
10: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้าต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังประเทศไทยติดอันดับ7ของโลกด้านอาหารไทยที่คนทั่วโลกรักผ่านโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste รวบรวมและฟื้นมรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงเลือนหายกว่า231เมนูพร้อมพัฒนาเกณฑ์ Thailand Best Local Food เพื่อรักษาอัตลักษณ์และต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป้าหมายคือทำให้อาหารท้องถิ่นไม่เพียงได้รับการอนุรักษ์แต่สร้างอาชีพสร้างรายได้และดึงนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปสัมผัสรสชาติและเรื่องราวของชุมชนทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์กับอิหร่านซึ่งถือเป็นการโจมตีทางเศรษฐกิจสองด้านพร้อมกันด้วยการใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซควบคู่กับการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจพร้อมเน้นย้ำว่าพันธมิตรของสหรัฐและหลายประเทศทั่วโลกจะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ฝ่ายใดโดยเฉพาะจีนที่นำเข้าพลังงานจากช่องแคบฮอร์มุซถึง50%จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากจีนเข้าร่วมและปฏิบัติตามแผนการนี้ซึ่งจะมีการแถลงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันจันทร์หน้าถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศจะบังคับใช้บทลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกับประเทศที่ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่อิหร่าน
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายหวังอีรัฐมนตรีต่างประเทศจีนระหว่างการประชุมร่วมกับประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้และนายวีซองลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เมื่อวานนี้โดยนายหวังอีกล่าวว่าการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานสำหรับความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีคือการแก้ไขที่ต้นตอของปัญหาพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกนโยบายที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือและหวังว่าเกาหลีใต้จะบรรลุความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงโดยหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้งจากการเลือกข้างระหว่างจีนกับสหรัฐ และพัฒนาความสัมพันธ์กับนานาชาติไปพร้อมกันนายหวังอี้กล่าวเพิ่มเติมว่าจีนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือก้าวไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติพร้อมเรียกร้องให้มีการฟื้นฟูการเจรจาและสร้างความไว้วางใจขึ้นใหม่อีกครั้ง
5: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับดุลคาดียูซุฟผู้จัดการพื้นที่ขององค์กรทางน้ำภายในของรัฐโซโกโตทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าเกิดเหตุเรือลำหนึ่งซึ่งบรรทุกน้ำหนักเกินกำหนดล่มใกล้กับหมู่บ้านโกรัวในเขตโกรอนโยรัฐโซโกโตเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50รายโดยส่วนใหญ่เป็นเด็กซึ่งมีอายุระหว่าง10ถึง15ปีทั้งนี้อุบัติเหตุทางเรือที่มีผู้เสียชีวิตถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในไนจีเรียเนื่องจากการบรรทุกผู้โดยสารที่แออัดเกินกำหนดการบำรุงรักษาที่ไม่ได้มาตรฐานและการบังคับใช้กฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่ไม่มีประสิทธิภาพถือเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมในเส้นทางน้ำของไนจีเรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน
4: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าวัคซีนออเวโบซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซาอีจำนวน 70,000 โดสกำลังถูกส่งไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพื่อนำไปทดลองใช้รับมือกับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวโดยจำนวน 20,000 โดสจะใช้สำหรับการทดสอบในระยะที่3และอีก 5,000 โดสสำหรับบุคลากรด่านหน้าและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทั้งนี้สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของ DR คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีโบเกียวใน DR คองโกมากกว่า 5,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 2,300 รายนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการระบาดที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในชายเดี่ยวรอบ3กุลวุฒิวิทิศารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023และรองแชมป์โลกปี2025ลงสนามตบเอาชนะกาเรตตันมืออันดับ92ของโลกจากสหรัฐอเมริกา 2-0 เกม 21-10 21-10 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยวรอบ3พรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบพลิกชนะเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีน 2-1 เกม 15-21 25-23 21-17 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนไปพบกับโนโซมิโอกุฮาระมืออันดับ11ของโลกจากญี่ปุ่นอดีตแชมป์โลกปี2017ขณะที่คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกตบชนะยูชิชิโมกามิกับซายากะโอโบฮาระจากญี่ปุ่น 2-1 เกม 17-2121-12 21-17 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับทอมกีเซลกับเดลฟินเดอรูคู่มืออันดับ5ของโลกจากฝรั่งเศสศึกเทควันโดเพรสิเดนต์คัพ2026ที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานผลในรุ่น53กิโลกรัมหญิงชุติการจงกลรัตนวัฒนาทำผลงานเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศเตะเอาชนะนาจาฟี่ชาปารักจากอิหร่าน 2-0 ยกคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพไทยในรายการนี้โดยก่อนหน้านี้ทัพจอมเตะไทยเก็บมาได้1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย3ประเภทประกอบด้วยประเภทถนนประเภทลู่และประเภท BMX Racing เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติรายการใหญ่ทั้งชิงแชมป์โลกและ World Cup เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028อย่างต่อเนื่องหลังจบการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหวังเก็บคะแนนขยับอันดับโลกพร้อมตั้งเป้าควอลิฟายให้ได้ไม่น้อยกว่าโอลิมปิกเกม2024แต่ยอมรับว่ากังวลกรอบงบประมาณปี2570ที่ต้องรวมการเก็บตัวแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียว่าในงบประมาณส่วนนี้ด้วยหากไม่เพียงพออาจกระทบต่อแผนล่าตั๋วโอลิมปิกเกมนายองอาจประภากมลหัวหน้าผู้บริหารหน่วยงาน True Vision และ Media บริษัท True Corporation จำกัดแถลงข่าว True Visionยืนยันการถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศให้ได้ชมฟรีทั้งแอปพลิเคชัน True Vision Now โดยดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าชมได้ฟรีทั้ง2นัดของทีมชาติไทยที่จะพบกับเวียดนามนัดแรกวันที่22สิงหาคมที่ราชมังคลากีฬาสถานและนัดที่2วันที่26สิงหาคมที่มีดิ่งสเตเดียมทั้ง2นัดแข่งขันเวลา 20:00 น.นายองอาจประภากมลกล่าวว่า True Vision ให้ความสำคัญกับรายการที่มีคนไทยเข้าร่วม โดยฟุตบอลอาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศจะถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ส่วนคนที่ซื้อแพ็กเกจไปแล้วจะขยายระยะเวลาให้ลูกค้าอีก1เดือนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่12ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาน่านและแพร่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลำปางกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและขอนแก่นโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:29 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
15: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ที่เข้าใจว่าการขับรถผ่านสี่แยกสามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้นั้นถือเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะสี่แยกหลายแห่งไม่สามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้ซึ่งหากต้องการจะเลี้ยวซ้ายผู้ขับขี่ต้องสังเกตป้ายจราจรที่บอกให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดหรือดูลูกศรบนพื้นถนนว่าเลี้ยวซ้ายได้เท่านั้นหากไม่มีป้ายหรือลูกศรเลี้ยวซ้ายที่พื้น ผู้ขับขี่ต้องรอสัญญาณไฟจราจรก่อนแล้วจึงจะสามารถเลี้ยวซ้ายได้ซึ่งหากผู้ขับขี่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้จะมีความผิดตามกฎหมายด้วยทั้งนี้หากสี่แยกนั้นสามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้ผู้ขับขี่ก็ควรให้ทางรถทางเอกหรือทางตรงวิ่งไปก่อนแล้วจึงค่อยเลี้ยวซ้ายเพื่อความปลอดภัยนะคะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าอีสานคำว่าอีสานเขียนออ่างสระอีสอเสือสระอานอหนูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าอีสานะแปลว่าผู้ปกครองหมายถึงพระศิวะหรือพระอิศวรแต่ในภาษาไทยอีสานหมายถึงทิศตะวันออกเฉียงเหนือเหตุที่ภาษาไทยนำพระนามของพระศิวะมาเรียกเป็นชื่อทิศตะวันออกเฉียงเหนือเพราะตามความเชื่อของอินเดียทิศนี้มีพระศิวะเป็นเทพผู้คอยปกปักรักษาคำว่าอีสานมักใช้เมื่อกล่าวถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของประชาชนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นอาหารอีสานวัฒนธรรมอีสาน
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนบริหารจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานที่ดีในการบริหารจัดการน้ำโดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อความมั่นคงในทรัพยากรน้ำดินป่าและพลังงานความมั่นคงทางอาหารตลอดจนความมั่นคงโครงสร้างทางสังคมสามารถทำให้ชีวิตคนในชุมชนมีความเป็นอยู่ดีมีความสุขครอบครัวพร้อมหน้าบนหลักนิติธรรมขยายผลจนเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งเมื่อชุมชนสามารถบริหารจัดการน้ำได้ด้วยตนเองจึงเกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
16: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงการสร้างความเชื่อมั่นและศักยภาพตลาดทุนไทย
20: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่สิทธิเพื่อช่วยสามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
21: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
20: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านฟังครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมจัดงาน Thailand Focus 2026 Reignite Thailand ช่วงปลายเดือนนี้แสดงศักยภาพตลาดทุนไทยสู่ผู้ลงทุนสถาบันในหลายประเทศทั่วโลกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้งติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
22: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะช่วงปลายเดือนนี้ค่ะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีการจัดงาน Thailand Focus 2026งานนี้จะช่วยกระตุ้นตลาดทุนไทยและช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยอย่างไรบ้างคะ
0: ครับผมคือในวันที่26ถึง28สิงหาคมนี้

0: นะครับที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณกรุงเทพนะครับ Thailand Focus เนี่ยเป็นแฟลกชิพอีเวนต์อันหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปีนี้จะจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่20นะครับถือว่าเป็นครบรอบ20ปี
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
6: ให้โชคให้มันให
7: ้มันต้องเข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
5: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14
2: โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโทชัย
7: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโทชัย
1: ซูเปอร์เมาล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
8: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
9: เปิดแล้ว
10: เอ้าแม่นยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
9: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
10: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
9: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
11: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
9: โทร0801945318

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อ

0: เสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 063-743-6637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 0801945318เด้พี่น้อง

少嘞怕辣屁面发洗汤，少嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคา

นใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: กับประกอบไปด้วยโซเลพลัส2กระสอบนะคะหว่านได้5ถึง6ไร่นะคะพี่น้องคะคันผู้ใดมีหน้าหาไร่กับพ่อดีหาไร่นะคันผู้ใดมีหน้า6ไร่กับพ่อดี6ไร่ล่ะนะคะพี่น้องจ๋าคุณพี่เราสั่งไป3ชุดนะคะก็ขอบคุณมากเลยหน้าหลายไร่ก็ต้องใส่หลายสอบเอาไปผสมคนใส่กันเด้อยะอายเด้อสมมุติว่าเฮาได้ปุ๋ยแล้วจังซี่นะคะเฮาได้ปุ๋ยแล้วข้าวสีวานมันบอกล่ะจังสีวานมือนี่นะจังสีวานมือนี่ยังมือเศร้านี่ฮะเอาไปผสมข้นใส่กันเลยอยู่หน้าผุนจังเอาไปวานนะพี่น้องขานี่แหละคือนะอยากให้ใส่ชุดนี้เพราะว่าผู้ใดใส่แล้วงามเข่างามชุดนี้ใช้ได้ทั้งแตกกอใช้ได้ทั้งรับรวงนะฮะเพราะว่าเคมีของเราสูตรสูงมากนะ27-80พุ่นน่ะพี่น้องขาตัวเลขสูงมากสูตรสูงมากนะยิ่งไปผสมกับโซเลพลาติพี่น้องขางามแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลจากโรคและกับแมลงนะฮะแล้วก็พืชเนี่ยทนแรงทนหนาวได้เลยแต่กอพืชออกมา2กำมือนี่กำบ่หุ่มล่ะค่ะพี่น้องขาก่อเข่าน่ะบ่แม่นเว้าคักได้นี่เว้าอีหลีนะคะอยากให้อีพ่ออีแม่ได้ใส่ชุดนี้กับช่วงแตกกอนะฮะเพราะว่าช่วงแตกกอเนี่ยเป็นช่วงเจริญการเติบโตพืชของเฮาเข่าของเฮาต้องการธาตุอาหารต้องการปุ๋ยอย่างคักเลยต้องการปุ๋ยที่ดีไปบำรุงต้นบำรุงรากบำรุงใบให้เจริญเติบโตนะคะพี่น้องจ๋าชุดนี้เป็นพระเอกนางเอกเลยนะชุดโซเล่เทอร์โบจัดหนักจัดเต็มนะคะพี่น้องขาเนี่ยอีพออีแม่เฮานะชุดนี้ประมาณ2,430บาทนะแถมกระเป๋านำเด้กระเป๋าใบหนึ่งพุ่นนะเอาไว้ถ้าใส่แนวอยู่แนวกินไปให้ไปหน้าต่อนะคะพี่น้องค่ะนี่ล่ะนะคะไดเบิร์ดนั่นล่ะนะคะแล้วก็ดีกว่าถ้าจะไปซื้อแต่ปุ๋ยเคมีถ้าปุ๋ยเคมี3กระสอบมันก็ต้องเป็นพันขึ้นอยู่แล้วแม่นบ่กระสอบละพันขึ้นอยู่แล้วนะพี่น้องค่ะมันก็ต้อง 3,000 4,000 พุ่นล่ะนะคะ3กระสอบนะถ้าเราใช้ชุดโซเล่เทอร์โบก็จะตก 2,000 กว่าบาทนิดๆเองนะคะอยากให้อีพ่ออีแม่นะได้ใส่นะเช่าให้เช่าหน้าเฮาสิได้ประหยัดปุ๋ยดินดีไปนานะถ้าเฮาใส่สูตรนี้ปีหน้าเฮาจะบ่ได้ใส่ปุ๋ยหลายเด้พี่น้องค่ะใช้โซเล่พลัสไปทุกปีนะคะเอาโทรเข้ามาสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้นะพี่น้องทางจังหวัดใดก็โทรเข้ามาได้คือกาวฮอกสงไห่ฮอดบ้านเก็บเงินปลายทางนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพี่คนสวยด้วยนะคุณพี่อ้อยนะทางบ้านน้องกุ้งนะตำบลน้องกุ่งอำเภอเมืองกาฬสินธุ์นะก็สั่งซื้อโซเลพาร์ทเท่ากับไปส่งคือเก่าเด้อพี่เด้อ นะคะเราอยากลองสร้างสื่อไปใส่เบิ่งได้ยินผู้นั้นว่าดีผู้นี้ว่าดีก็อยากลองอ่ะนะนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะโทรเข้ามาค่ะ043-840-122043-840-122นะโทรมาโหลดค่ะนะหรือว่าอยากได้สินค้าทางด้านสุขภาพเฮานะหมู่ว่านี้พอกระโทรถามกันหลายคนอยู่เด้โทรถามเกี่ยวกับเซินทีเนี่ยตอบได้นะคะตอบได้หมดนั่นแหละนะคะถ้าอีพ่ออีแม่บางเทื่อแล้วก็อันเคยกินเพิ่นก็สั่งซื้อเลยสิแม่ผู้ใดบ่ฮั่นน่ะเคยกินเพิ่นก็โทรสอบถามเบิ่งซะก่อนก็ได้ทั้งนั้นล่ะค่ะนะเพราะว่าเฮาจะซื้ออีหยังเฮาก็ต้องถามเบิ่งซะก่อนแม่นบ่ล่ะคนเฮาเนาะใส่เงินซื้อได้พี่น้องค่ะเทื่อสิซื้อได้แต่ละอย่างนี่ต้องเบิ่งซะก่อนอันนี้ดีบ่กินแล้วสิเป็นยังไงมันตอบโจทย์กับร่างกายบ่เนี่ยเฮาก็ต้องคิดซะก่อนนะคะโทรมาได้ค่ะนะสินค้าทางด้านการเกษตรสินค้าทางด้านสุขภาพนะคะ043-840-122 043-840-122ค่ะ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวใส่อีพอเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อวางไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับผมพ่อหน่อยบุตรพรมครับ
0: ครับผม
1: บ้านเลขที่67หมู่ที่11บ้านหนองหงครับตำบลคำเปียอำเภอโพชัยร้อยเอ็ดครับ
0: ถามอีพอก่อนพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่เฮ็ดสวนหยางแก่ไรอีพอ
1: 14ไร่ครับ
0: 14ไร
1: ่ครับ
0: เฮ็ดเองเลยบ
1: ่ครับเฮ็ดเองเลยคร
0: ับ ว่าอายุจักปีเด้อเจ้า
1: ผม67ปีนี่แหละครับครับ
0: 67ปีแล้ว
1: ครับ
0: เฮ็ดเองกับมือ
1: ครับ
0: บ่ได้จ้างลูกน้องเลย
1: บ่ครับ
0: ห่วยบ่ปั่นเงินผู้ใดได้ตัวผู้ใหญ่หน่อยนี่ถามคุณพ่อหน่อยก่อนตะกี้ใส่ปุ๋ยหยังในการดูแลสวนหยางแก่ของก่อ
1: ใส่ปุ๋ยท้องตลาดทั่วไปอ่ะครับ
0: โอ้ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ครับ
0: ผู้ใดว่ายังดีก็เอาน้ำเขาเบิดแล้ว
1: ครับผมลองเบิดสยางนะครับ
0: นี
1: ่ครับ
0: มันเป็นยังไงแน่ตอนใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: มันเริ่มแรกก็ดีครับต่อมามันก็เป็นดินห้องบ่ดีครับดินหนามันติแกนที่แข็งนะคร
0: ับแล้วใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่ดินมันสิแข็งดินมันสิแกน
1: ครับ
0: ดินแรกก็ส่งดีอยู
1: ่ครับดีที่แรกดีอย
0: ู่มาถามอีพ่อหน่อยก่อนไปรู้จักอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ไปรู้จักมาแต่ทางใดก่อน
1: ทางวิทยุครับ
0: ทางวิทยุ
1: ครับ
0: ยังน้อยฟังโดนมาเยา
1: ฟังมานี่ปีนี้แล้วครับ
0: แรกฟังหลอกเสือเลยบ่
1: ครับครับเพราะว่าอามานบางแถวบางเคมีมันก็นั่นราคาก็สูงเนาะครับพอฟังราคามันก็พอฟังเนาะ
0: ครับผม
1: บาทนี่ครับ
0: เอามาลองเบิ่งนี่ราคามันพอฟังแต่ว่าอยากเอามาลองเบิ่ง
1: ครับผม
0: เพราะว่าเคมีมันแพง
1: ครับ
0: ถามมีพอหน่อยก่อนบาทนี่ซื้อมาผสมนี่จักกระสอบก็ซื้อมา
1: หาตัวหนึ่งครับ
0: โหซื้ออะมิโนฮิวมิกมิโซเลพาสนี่หากระสอบ
1: ค่ะครับ
0: มาผสมกับเคมีบอกกระสอบหนึ่ง
1: ครับเคมีสอบหนึ่งครับบวกกันหาตัวหนึ่งครับ
0: โหหาตัวนึงโคตรโคเล่โคเล่เข้ากันเลยแม่นบ่
1: ครับผม
0: วันนี้ถามอีพอหน่อยก่อนหลังจากที่เอามาผสมกันหาตัวหนึ่งแล้วนี่เอามาวานสวนหยางแก่ของมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่แปลกครับ
0: มันแปลกแนวใด
1: ใบตะกวันมันก็สิบ่เข้มบ่นั่นบัดนี้มันสิเขียวขึ้นมาเห็นกันนั่นเด้ครับ
0: โหใบตะกวันนี่มันก็บ่เขียวให้เห็นไว้ปานใด
1: มันสิแดงตะกวันสิแดงเพราะได้ใส่ตัวนี้เข้าไปนี่เขียวมาตลอดก็นี่แหละเขียวนี่ครับ
0: แล้วบาดเว้าถึงเรื่องผลผลิตมันเป็นยังไงมันดีกว่าเก่าบ
1: ่ดีครับผลผลิตก็เพิ่มหลายเลยครับ
0: อันนี้ถามคนนี่ยืนเฝ้าอยู่นี่
1: ครับครับ
0: จักมีดนี
1: ่มีดเดียวครับนี
0: ่ฮึ
1: มีดเดียวครับมีดแค่มีดเดียวนี่ครับนี่ครับผม
0: โบลิดเครื่องนี่นะ
1: ครับมีดเดียว
0: มีดเดียว
1: ครับ
0: ใกล้สิเต็มโบหรอ
1: ครับ
0: เอามันสิบ่ได้เปลี่ยนโบใหม่ซะบ่บัดนี
1: ่คันบ่นั่นก็เปลี่ยนนะครับก็มันเต็ม
0: แสดงว่าผลผลิตพอน้อยนี่เพิ่มขึ้นตั้งเก่าหลายบ
1: ่หลายครับ
0: ไกลเครื่องตัวเครื่องบ
1: ่ตะกอนเคยได้บ่เกิน300 400นี่ประมาณเก็บเป็นตันครับ
0: แต่ตะกี้รอบนึงนี่ได้ประมาณ 3-400 กิโล
1: ครับคือไปขายรอบนึงนี่บ่เกิน400ครับ
0: บ่เกิน400
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้ได้เกือบตัน
1: ครับ8-900ขึ้นไปครับ
0: พอใหญ่หน่อยว่าแต่กี้นี่เก็บแต่ละเทือนี่ได้ประมาณ 3-400 กิโลต่อเที่ยว
1: ครับ
0: บาดหลังจากใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดในอัตราส่วน
1: ครับ
0: 5ต่อ1หน่อยพอเนาะ
1: ครับผม
0: ใส่5ต่อ1เอาไปเก
1: ็บ
0: ไปขายแต่ละรอบแต่ละเทือนี
1: ่ครับ
0: ได้8-900กิโลต่อเที่ยวว่าซะป๊า
1: ครับผม
0: ถึงอกถึงใจแห้งบ่อีบ
1: ่พอใจครับ
0: พอใจ
1: พอใจหลายแล้ว
0: ยังสิใส่ต่อบ่โซเลพัดนี่
1: ก็จะไปใส่ยังเด้อครับบ้านเห็นตัวดีแล้วครับก็จะใส่ไปเลยแล้วครับ
0: เอาปักตายปลากันไปค้างนึงเน
1: า
0: ะ
1: คนสิสร้างมาไว้แล้วว่าเดนอกเด้อว่าสิเอามาลงด้วยครับ
0: คันคุณพ่อน้อยประทับอกประทับใจจังซี่อยากให้อีพ่อน้อยนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดนี่ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่เว้าความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังเอิ้นเพิ่นมาใส่คือจะของกันน่ะมันสิได้เบิดหนี้เบิดสินเชิญครับคุณพ
1: ่อครับพี่น้องเฮาชาวสวนหยางเนาะท
0: ุ
1: กคนเหรอครับที่เห็นบ่ได้เห็นคล้ายๆครับว่าใส่หยังก็บ่ได้ผลนะครับ
0: ครับ
1: มาลองเบิ่งโซเดพัดเด้อครับ
0: ครับผม
1: เพราะว่าผมลองแล้วดีของเพิ่นนี่ดีครับ
0: ยืนยันว่าสิใส่ต่อบ่
1: ครับยืนยันไม่ใส่ต่อครับจังได๋ก็ใส่อยู่แล้ว
0: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่อหน่อยบุพรมนะ
1: ครับ
0: อีพ่อก่อนจากกันมื้อนี้บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงนะครับหาเขาเจ้าถามหา
1: พ่อหน่อยบุพรมเด้อครับ
0: ครับ
1: หมู่ที่11ตำบลคำเปียโพไซร้อยเอ็ดครับ
0: นี่คือเสียงจากปากอีพ่อหน่อยบุพรมนะครับอยู่บ้านน้องหงหมู่11เนาะอีพ่อเนาะตำบลคำเปียอำเภอโพไซจังหวัดร้อยเอ็ดสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยากได้ผลผลิตดีคืออีพ่อหน่อยนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวิงมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วสิเป็นจังไดต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุผู้สุคนใจเก็บใจจนร่ำรวยกันทั่วหน้าผมกับคุณพ่อหน่อยฝากไว้ซํานี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคับกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขณะ

索勒帕拉皮面法西汤，索勒帕拉皮面法西汤，สนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122โซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนัง

รอพี่ลืมพี่ที่ถาดพนมนะสาวตายอรไทยนะคะสิทธิพรสุนทรพจน์นะคะพี่น้องจ๋าเป็นผลงานเพลงที่มวนนะซึ้งกินใจมากเลยนะคะพี่น้องตอนนี้ทางนครพนมกะน้ำท่วมเด้นะท่วมท่วมตะลิงแม่โขงแม่กะเลยซัดขึ้นมาหาเฮือนซ่านบ้าน2คนแน่จักหน่อยนะคะพี่น้องจ๋านอกจากนั้นนะคะน้ำท่วมตอนนี้กระทั่งภาคเหนือพุ่นละท่วมคักนะแถวแม่ฮ่องสอนก็ได้ยินข่าวว่าเขื่อนดินแตกเด้พี่น้องจ๋าหนทางกะขาดนะทางจังหวัดน่านนะแถวปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านนะท่วมเฮือนท่วมซ่านโอ้คักอยู่นะคะพี่น้องคะกระทรวงกำลังใจหากันแล้วกันนะอุทกภัยภัยธรรมชาตินะบ่มีผู้ใดอยากให้มันเกิดขึ้นเด้อพี่น้องเด้อท่วมหน้าท่วมไห้กระทุกคักอยู่ผลผลิตเสียหายนะท่วมเฮือนท่วมซ่านนี่เบิดค่ะพี่น้องจ๋าแม่นบ่ล่ะนี่ล่ะเนาะภัยธรรมชาตินะคะมันเป็นอีหยังที่แบบว่าเฮาหลีกเลี่ยงบ่ได้ค่ะยามมากกะมานะตะวันภาคเหนือเนี่ยท่วมทุกปีนะปีกายปีก้อนเนี่ยก็แม่นดินโค่นถล่มลงมานะคะพี่น้องนี่ล่ะคือว่าเพิ่นก็อยู่ใกล้ภูเขาเนาะก็ส่งกำลังใจให้เท่านั้นแหละเพิ่นก็มีทีมงานไปซอยกันอยู่นะคะอีพ่ออีแม่เฮาพี่ป้าน้าอานะก็ดูแลนะคะทุกอย่างอ่ะมันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างนั่นแหละนะคะพี่น้องเพราะว่าหยังว่าติมันบ่มีหยังแน่นอนดอกชีวิตของคนเฮานะคะแล้วก็จะอันเว้าเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ในเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นอุทาหรณ์ให้กับพี่น้องเฮานะคะเมื่อวานนี้อยู่ทางจังหวัดชัยภูมิเด้ออยู่ตำบลคู่เมืองนะคะมีพี่น้องผู้ใช้ล่ะนะเพิ่นก็ไปตัดหญ้าอยู่ทงหน้านะบัดนี้เครื่องตัดหญ้าน่ะพลาดจังใดบูพี่น้องขามาตัดขาเจ้าของแม่ตัดขาเจ้าของขาดเลยบัดนี้พยายามจะหาเอิ้นคนซอยเหลือขี่มอเตอร์ไซค์เข้าบ้านเลือดออกหลายนะมอเตอร์ไซค์ก็ควบคุมมอเตอร์ไซค์บ่ได้ตกขางันหน้าบัดนี้เสียชีวิตพี่น้องขาอู้ตาสิต้นคักเนาะนี่ล่ะนะคะคนเฮาเนี่ยพี่น้องขาอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นคนเฮาหูตะมือเกิดบ่หูมือตายพี่น้องจ๋ามีฉะนั้นแล้วการดูแลร่างกายดูแลความปลอดภัยเฮาต้องดูแลทุกอย่างนะคะพี่น้องเดี๋ยวความหักความแพงความปรารถนาดีนะจากดีเจสาวบางปูนี่ล่ะนะทีมงานบุญจันทร์พันนี่นะคะอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาเด้อนะก็ขอบคุณหลายๆละเมื่อกี้นาอีพ่อน้อยบุตรพร้อมเนาะเล่าเอาอันโซเลพลาสเนี่ยไปใส่ยางพาราเด้พี่น้องถ้าเป็นปุ๋ยใส่ขี้ดินเด้อพี่น้องจะเป็นโซเลพลาสนี่ล่ะนะถ้าใส่ยางพาราเด้อโซเลพลาสเนี่ย4กระสอบแล้วก็ปุ๋ยเคมีของเราเนี่ยโซเลเทอร์โบเนี่ย1กระสอบพี่น้องเนี่ยวานได้บักหลายไรเป็น10ไรพุ่นล่ะนะใส่ยางพารานั่นถ้าอยากได้น้ำยางหลายก็ต้องใส่โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะคะเพราะว่าเฮาเฮ็ดมาให้อีพ่ออีแม่ได้ใส่ทั้งขี้ดินนะได้ใส่ทั้งขี้ดินได้ทั้งเป็นชนิดน้ํานะคะพี่น้องเนี่ยเพราะว่าเฮาต้องใส่ทุกอย่างเลยนะแล้วก็โซเลพาราพรีเมียมเนี่ยอีพ่อจ๋าแม่จ๋าชาวสวนยางพาราเพิ่นก็โทรเข้ามาตลอดนะคะซื้อไปใส่นะก็ถูกใจคักอยู่ได้ล่ะว่าซั่นน้ํายางไหลดีดีน้ํายางก็ก้อนยางก็แข็งได้มาตรฐานนะพี่น้องเอาไปขายนี่เอ้ยได้เงินหลายยิ้มเปื่อยเปื่อยคันยางงามผู้ซื้อก็อยากซื้อได้นอพี่น้องก็คือเข่างามลงสีก็ยิ้มเปื่อยเปื่อยเด้แล้ววันนี้ก็ได้ราคาดีพร้อมได้คันเข่าห้องงามเป็นบ่คันผลผลิตเท่าดีนอพี่น้องใช้เลยนะสวนยางพาราถ้าใส่ขี้ดินเด้อนะปุ๋ยเม็ดเนี่ยก็ต้องเป็นโซเลพาราพรีเมียมนะถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดนี่จะเป็นโซเลพลัสนะคะแล้วกับปุ๋ยเคมีโซเลของเฮานะถ้าเป็นปุ๋ยทาหน้ายางก็จะเป็นโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนี่ล่ะนะแล้วก็โซเลงึดกับมีนะฝากไว้น้ำแน่อีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาหน้าช่วงนี้ฝนกระตกนำซะละเกินนะคะมีอ่ะมีน้ำแล้วไว้ทวานปุ๋ยช่วงแตกก่อนะคะขอบคุณหลายๆเด้อคุณพี่อมรอีกเทื่อนึงก่อนเด้อเราโทรสั่งสื่อเขามานะ3ชุดพุ่นเด้3ชุดจักสอบเก่ากระสอบนะคะเป็นชุดโซเล่เทอร์โบ3กระสอบเป็น3ชุดนะหน้ายางละเนี่ยปุ๋ยเคมีโซเล่นะคะสูตร2786เนี่ย3กระสอบแล้วก็เป็นโซเล่พลัดอีก6กระสอบนะเป็นปุ๋ยเก่ากระสอบนะคะพี่น้องไปวานได้บักหลาย1บาทเนี่ย3กระสอบต่อหน้า5ไร
หรือว่าจะวานหกไรก็ได้นะเพราะว่าปุ๋ยเคมีเฮาสูตรสูงอยู่แล้วนะพี่น้องแล้วว่าเรามีหน้า20ไรขันบ่พอก็สิสร้างซื้ออีกดอกจักชุดสาวบางปู่ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะขอบคุณหลายๆเด้อย่าอายเด้อน่าก็จะส่งออเดอร์ให้น้องๆเพิ่นไปส่งให้เดี๋ยวถ้าใกล้ฮอดบ้านเพิ่นก็จะโทรหาเด้อนะแล้วก็การรับสินค้าเด้ออีพอจ๋าแม่ชาตามที่เพิ่นโทรมาทวงเนาะบางเทื่อน้องๆผู้ไปส่งของเนี่ยโทรไปเพิ่นก็บ่รับเด้อันผู้รับนั่นก็ได้บางเทื่อก็บ่ได้อยู่นําโทรศัพท์บางเทื่อก็บ่กล้ารับย่านเบอร์ที่บ่ฮู้จักนะตาสาวบางปูกะย่านอยู่ได้คันเบอร์แปลกๆมันบ่พี่น้องคะแต่ว่ากะรับโลดนะคันเว้าส่งบ่คือเฮาก็ปิดไปนะคะพี่น้องคะแต่ว่าคันน้องๆโทรว่าอีแม่ของมาฮอดละเด้อปุ๋ยมาฮอดละเด้ออีพ่อของมาฮอดละเด้อปุ๋ยมาฮอดละเด้อจังสิรับเขาโลดนะเจ้าก็อยากได้ปุ๋ยไปว่านใส่เข่าแม่นบ่ล่ะบางคนก็ว่าเออคือนั่นมาส่งพ่อเถอะเนาะอยากว่านปุ๋ยว่าซั่นเด้นะคะเวลาเพิ่นเอาไปส่งก็รับโทรศัพท์แน่จ้าอีพ่อขาแม่จ๋านะคะที่กําลังฟังสาวบางปู่อยู่ตอนนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนั่นแหละนะคะอยากได้ชุดโซเลเทอร์โบนะกะโทรเข้ามาหรือว่าอยากได้ตาโซเลพลัสจังซี่กะโทรมาค่ะพี่น้องค่ะหรือว่าอยากเป็นชุด VIPก็มีคือเก่าเด้นามีคือเก่านายุรันบุตรจันทร์พานีของเฮานะคะแล้วก็ปุ๋ยยูเรียราคาถูกมากเลยนะคะมาสื่อพี่น้องเอ้ยมาสื่อเด้อเนี่ยเขาอัปเดตราคามาใหม่นี่จักบาทน้อนี่เบิ่งก่อนเด้อพี่น้องเด้อเออนี่ล่ะอยากให้อีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาได้มาสื่อนะของดีของถูกนะคะถูกเพราะว่าเฮาบ่เอากําไรหลายเด้นะบ่ได้เอากําไรหลายเอาให้อีพ่ออีแม่ได้ซื้อไปใส่กันแบบง่ายๆป๊าดพี่น้องมาสื่อเด้อนะคะยูเรียเนี่ยนะคะ940บาทจะมันถือคักถือเนี่ยมาๆมาโหลดลั่นบุญจันทร์พันนี่นาดอนปูตาตำบลลักเมืองอำเภอกำมะลาไสกาฬสินธุ์นะถูกทุกอย่างดีทุกอย่างนะคะพี่น้องแล้วก็ทายอีพ่ออีแม่เด้อผู้อยู่ไก่นะคืออยากไปแท้เพิ่นว่าเนาะเออนะถ้าบ่มีเวลามาฮะกับไปซื้อได้นะคะกับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านนะทุกจังหวัดนั่นล่ะมีนะคะพี่น้องขาทาหาบ่พ่ออยู่ไก่ล้านค่ะกะโทรมาเบอร์นี่ค่ะ043 840 122 043

าบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย่ำ

0: เส้นที่ยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตนะคะผู้ใดก็อยากกินได้พี่น้องคันว่าดีเนาะเออไผสิว่าอยากกินคันว่าดีแล้วก็ถูกเนาะพี่น้อง490บาท10ขวดนะขวดนึงน่ะกินได้2มื้อพุ่นพี่น้องค่ะเนี่ยกินโลเดอร์นะนักตนนักโตลูกบ่ขึ้นวิ่นวิ่นเวียนเวียนลูกไปข้างนั่นก็เซ่ลัดลัดเซ่ลัดลัดโอ้ยพี่น้องขาอย่าปล่อยไว้นะคะเห็นบ่เดี๋ยวนี้ขนาดดาล่านั่นนอนยื้อซื้อกะตายพี่น้องจ๋าเรแมคโดนัลด์นั่นโอ้ยเฮาต้องติดตามข่าวเด้49ปีนึงพี่น้องแล้วก็ฮารุ่นโซโลนั่นหญ้าแห่ง27ปีนึงอันนี้เอาเว้าว่าคนดังเนาะเป็นอุท่าหอนพี่น้องการดูแลร่างกายแล้วก็ผู้ที่เป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยสาวบางปูเห็นหลายนะกับเหตุการณ์แบบนี้นะคะพี่น้องขาคือหัวใจหยุดเต้นไปซื่อๆนี่ไหมนี่ล่ะคือคนเฮาแข็งแรงอยู่บ่แม่นว่าจะบ่เป็นอย่างเด้พี่น้องจ๋าแข็งแรงไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ป่วยนะคะยาล่อให้ป่วยจังดูแลเจ้าของมันจะลำบากนะคะพี่น้องเป็นน้อยอย่าปล่อยเป็นหลายคันเป็นหลายนี่ไปเลยเพิ่นว่าเออนี่คือเบิดเว้นเบิดกรรมพี่น้องเว้าต้องตรงเด้อสาวบางปู่ก็แฮงเป็นคนเว้าตรงคักเนาะพี่น้องบ่ได้อ้อมค้อมบ่ได้สละสลวยเด้เว้าต้องตรงนี่ล่ะให้อีพ่ออีแม่เฮาได้เห็นได้ฮู้ว่าอีหยังต่างๆเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะคะสวัสดีค่ะ
1: มือสายน้ำใช่ไหมมั้งจ้า
0: บัวจ้าสาวบางปูค่ะอาจังไดอีแม่ว่าจังได
1: ว่ามันเบื่อของจังสายน้ำใช่จ้า
0: อ๋อจ้าขอบคุณหลายเด้อแม่เด้อเดี๋ยวโทรกลับหลังไม่ค่ะสาวบางปูได้นี่ผู้หญิงได้แม่จ๋าขัดสยามใส่กับผู้ชายเนาะเออเอากะว่ากันไปนะคะอีแม่จ๋าพ่อจ๋าพี่ป้านะเดี๋ยวโทรกลับหลังไม่เด้อเราสิเอาเซินทีละเบิ่งซ่งถ้าต้องกินได้พี่น้องค่ะกินเพื่อดูแลร่างกายสมุนไพรกิโลละเป็นหมื่นๆพี่น้องอย่างเช่นกำลังช่างสารบางคนก็บ่ฮู้จักจักเทื่อว่าเป็นต้นจังไดนะคะพี่น้องกำลังเสือโคร่งจังสี่กำลังวัวทะเลิงจังสี่มากระถือโรงโกดซอโกดขมเอาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะคะพี่น้องจ๋าเนี่ยสมุนไพรเก่าอย่างเอามาร่วมกันไว้ในขวดเนี่ยบ่แม่นว่าสิเอามาต้มร่วมใส่กันเด้พี่น้องจ๋าผู้เอ้ยไปจ้างเพิ่นเฮ็ดผุ่นเทื่อสิได้เป็นทะเบียนยาขึ้นมาเออพี่น้องขาบ่แม่นเฮ็ดน้อยๆเนาะต้นโดนบักโดนจังได้นะเป็นยาเนี่ยพี่น้องเนี่ยเฮาต้องใส่ใจกับการดูแลสุขภาพอีพ่ออีแม่เด้เพราะเพิ่นฟังเฮาซุมื้อตลอดเด้นะรายการวิทยุเนี่ยนะคะพี่น้องจ๋าซื้อกินโลดค่ะเฮาสิเอาเงินเฮาอันเนี่ยกระตกขวดละ49บาทยังเนาะ10ขวดก็490บาทเจ้าไปซื้อสมุนไพรเรานี่เงินเว้าซะเนาะเงิน490บาทซื้อบ่ได้เพราะ2ขีดดอกพี่น้องสมุนไพรน่ะมันแพงขนาดเลยแล้วก็บ่มีดอกอยู่นําแถวบ้านเฮาพุ่นอยู่ร้านอาแปะอากงอยู่กรุงเทพพุ่นเออจังเพิ่นเอามาตะใส่แน่เนาะพี่น้องจ้านี่แหละคือเดี๋ยวนี้คนหันมากินสมุนไพรมากขึ้นนะเพราะว่าไม่มีสารตกค้างไม่มีสารสเตียรอยนะของเฮามีทะเบียนยาถูกต้องเด้อพี่น้องเด้อเออนี่แหละจังออกมาอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าได้อยู่ได้กินเป็นบ่มีแห้งในตนในโตเจ้าของนั่นซื้อไปกินโลดนะพี่น้องอย่าปล่อยไว้โดนบางคนก็เอ้ยคิดได้ข่อยคือหันใจบ่อิ่มเนาะข่อยคือเมื่อยแท้เนาะข่อยคือเป็นวินวินเวียนเวียนเนาะข่อยคือเป็นหยังสิเนาะว่าซั่นเออคิดอยู่หั่นล่ะพี่น้องจ๋าคิดอยู่หันละนะคะเออต้องดูแลตัวเองเด้หน้าแม่นบ่พี่น้องคะอย่าสิมัวแต่คิดเดี๋ยวมันจะสายเกินไปนะคะพี่น้องโทรเข้ามานะอยากได้เส้นที่ยาบำรุงร่างกายนะคะหรือว่าอยากได้เทียนหลงแม็กอยากได้ฮอมดี้สมเกาหลีในคลอโรฟิลนะคะหรือว่าอยากได้สบู่นะคะพี่น้องยาเดียวซี่ยาแก้ปวดเนี่ยของเฮาเนี่ยสมุนไพรทั้งนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสินค้าทางด้านการเกษตรนะคะก็จะเป็นโซเลพลัสนะเคมีโซเลเคมีกว่างเหรียญทองนะมีเบอร์สุยางสุแนวนายพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอาโทรเข้ามาเบอร์นี้เด้อ043 840 122 043 840 122โทรมาโหลดค่ะพี่น้องจ๋าสาวบางปูก็จะได้อำลาผ้าจากนะคะพี่น้องค่ะก็จะส่งต่อใหม่กับดีเจทันต่อไปเด้อนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขละจ้า

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินใส่แล้วดีดีใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบสนใจโทร043 840 122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043 840 122

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครัน

0: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
1: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

มาแล้วโซเลพาลาพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาลาพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475ดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222พอถึงฤดูการเฮ็ดไห่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบ่ว่าสิเฮ็ดนาปีหรือนาปังโอ้พี่น้องเกษตรกรบางคนก็ดีอกดีใจได้ว่าสิได้เฮ็ดนาแล้วเพิ่นว่าสิได้ขายข้าวสิได้เงินมาใช้หนี้บางท่านก็กุมกระมับตัวบ้านโอ้ยคอยสิหาเงินใส่ไปลงทุนมาใส่ต้นทุนหลายแท้ผันว่าได้ทั้งคนก็ได้นะครับหนี้เก่าก็ใส่เพราะท่านได้เบิดอยู่ติดหนี้ค่าปุ๋ยไปปีบางหันได้หลายปัญหานะครับที่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาพบพอเรื่องของราคาปุ๋ยนี่ก็แพงแต่ละปีก็ได้ราคาบ่อยู่ซ้ำเก่าจักเถื่อเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรนี่พากันลงทุนหลายในการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนนะครับแต่ว่าพอได้ผลผลิตมาบาทนี้โอ้ยเอาไปขายบ่ได้คือเจ้าของคิดละบาทราคาถือกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางจักสิเว้าจังได๋จักสิว่าจังได๋แกเขาไปฮอดล้านฮอดสางแล้วเขาว่าจังได๋ก็ได้ขายเพราะว่าขายเอาเงินมาใส่หนี้ค่าดำไห้ดำหน้าค่ารถไถรถเกี่ยวค่าปุ๋ยค่าหว่านค่ายาซั่นเด้สิคนกลับมาก็สิบ่มีเงินใส่หนี้เขาก็เลยจำเป็นต้องขายแม่นเขาให้เท่าใดก็ต้องขายนะครับราคากับพอสัมพันธ์กันได้บาทนี่ปุ๋ยแพงเข้าถึกพันว่านักอกนักใจนะครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาก็ได้เพราะฉะนั้นผมเอกโซเลสิพาพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนลงทุนหน่อยๆแต่ว่าให้ได้ผลผลิตหลายๆผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเขามีแต่มิดเต็งๆมีแต่มิดตึงๆบ่มีมิดรีบมิดฟอย่ำไปสียังสิมิดเขาบ่รีบบ่หักนะครับผ มมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมาบอกอีพ่อยแม่มาบอกพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเปิดฟังแต่ซื่อนี่มันสิเป็นจังไดล่ะบ่าวเอกอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเจ้าน่ะเอามาใส่แล้วมันสิเป็นจังไดมันสิดีคือปุ๋ยเคมีบ่เพิ่นหนังราเด้อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่เป็นสุดยอดนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพเหนือกว่าที่มีคุณภาพสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปป๊าดบ่ธรรมดาได้บัดนี่ฟังเบิ่งแล้วใส่แล้วสิซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ้ยพืชเบื่อปุ๋ยพืชเบื่ออาหารพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแล้วบ่ตายแล้วพืชเจริญเติบโตได้บ่ดีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยได้ครับสิซอยปรับปรุงโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินล้วนซุ้ยเหมาะสำหรับการปลูกพืชทุกๆชนิดนะครับพ่อดินดีแล้วปลูกหยังก็งามตัวดีพ่อยแม่พ่อดินดีแล้วปลูกยังก็งามผลผลิตก็เป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตหลายได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยอ้าวแล้วมันสิลดต้นทุนได้จังได้บ่าวเอกโซเล่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดเจ้านั่นก็มันราคาบ่แพงแม่อีพ่อยแม่ราคาบ่แพงครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนี่กระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลบัดนี้คันเฮาใส่ในไห่ในนาในหัวในสวนเฮาอยากให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปุ๋ยเคมีอยู่แล้วนะครับที่ยังตัดอกตัดใจจากเคมีบ่ได้จังได๋จังได๋ก็ให้ใส่ในถ่อปุ๋ยเคมีให้ใส่ได้ครับเอาปุ๋ยเคมีมา1กระสอบนะครับยี่ห้อใดก็ได้สูตรใดก็ได้นะครับเอามา1กระสอบแล้วเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบนะครับเอามาคนเลใส่กันในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบนะครับเอาไปโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบ3กระสอบนี่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาลดต้นทุนลงบักหลายเด้เพราะว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ราคามันบ่แพงนะครับ400กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับผมเอกโซเล่ว่าไปแล้วกับบ่ท่านอยากให้เสื้อปันใดดอกครับเดี๋ยวสิว่าขี้คุยนะครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรนี่พ่อแม่ท่านใดนะครับฟังรายการแล้วเกิดความสนอกสนใจอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิยกหูโทรศัพท์โทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043-840-1222อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-1222ใส่แล้วสิบ่ผิดหวังรับรองว่าจบครบในกระสอบนี้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนต่อทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรดเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักปิกก็ใบท่อผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรดเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใช้โชลีก็ใช้บังเด้อแม่ใช้อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดี
3: มีความสุข
4: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องเว้าถึงครับตัวนี
5: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
4: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอาเบิ่งเด้อใช้เบิ่งเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับออกมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดใส่แล้วสิเป็นจังไหนเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นสิบอกให้ฟังนะครับช่วงนี้อยากให้คุณพ่อแนะนำตัวจักหน่อยครับคุณพ่อเชิญครับ
1: โอ้ผมก็ชื่อนายเงียมคนขยันบ้านเลขที่103หมู่9
2: ครับ
1: ตำบลบ้านเราอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร
2: ครับผมคุณพ่อใส่โซเล่นี่มาโดนไปมาจักปีละ
1: ผมใส่มากอยู่3ปีเลยได
2: ้3ปี
1: เออ3ปีแล้ว
2: ก่อนสิมาใส่โซเล่นี่คุณพ่อใส่ปุ๋ยหยังทั่วไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี
1: ่แต่ก่อนนั่นเนาะ
2: ครับ
1: โอ้แต่ก่อนก็ใส่อยู่ทั้งบุปผีทั้งจูเลียทั้ง
2: โอ้ใส่ปุ๋ยน้ำความตลาดปุ๋ยเคมีทั่วไปนี่แหละแม่นบ่
1: ปุ๋ยเคมีทั่วไป
2: ครับผมบ้านได้เขาหลายบ่พ่อตะกี
1: ้โอ้เขามันก็บ่หลายเพิ่นได้แล้ว50ซอบ
2: 50ซอบบาดพอมาใส่โซเลนได้หลายบ่ได้เพิ่มขึ้นบ่
1: ก็ได้โยกเกือบว่าเท่านึงเพิ่นแล้ว
2: ได้เป็นเท่าโตเลย
1: ได้เท่าโตแล้วมันก็บ่เป็นโรคเป็นไฟได้แหละ
2: มิดเดมิดเขาห้วงเขาเป็นจังได๋เนี่ย
1: เม็ดเขาห้วงเขามันก็เออพ่อใส่อยู่เลยผมว่า
2: เออมิดตรงบ
1: ่อืมมิดกาบ่ค่อยรีบปานใด
2: บ่มีคอยมีมิดรีบ
1: ก็บ่หลายรีบก็ได
2: ้ครับ
1: บ่คืนเอาใส่เคมีเคมีมันจะโยหลายอยู่นะเคมีนะอันนี้ก็คือเบ่งอยู่ได
2: ้โอ้แสดงว่าตอนใส่เคมีนี่มิดรีบหลาย
1: มิดรีบหลายอยู
2: ่พอมาใส่โซเล่นี่บ่ค่อยมีมิดรีบ
1: บ่ค่อยมี
2: น้ำหนักก็ดี
1: น้ำหนักก็ดีแล้วก็ได้โยมันก็ประทิดมันก็ได้น้ำกูกันนะ
2: โอ้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
1: ผลผลิตก็เพิ่มขึ้นอยู
2: ่ต้นทุนนี่ลดลงบ่ต้นทุน
1: ก็ลดแต่แล้วก็อันนั้นแบบมัน700พุ่นราคาของมันกับพวกเคมีก็ได้บ่ได้ใช้ถือได้
2: เคมีนี่แพงกว่า
1: แพงกว่า
2: ครับ
1: ถ้าว่าเฮาซื้อปุ๋ยนั่นมันได้ซอบเดียว
2: โอ้ซื้อเคมีสิได้ซอบเดียว
1: ได้ซอบเดียวเคมี
2: แต่ว่าคันซื้อโซเลตได้2ซอบ
1: ได้2ซอบ
2: โอ้ครับแล้วคุณพ่อใส่กับพืชหยังแน่ใส่แต่หน้าข้าวบ่คือใส่กับแนวอื่นนํา
1: ใส่ทั่วเบิดทั้งมะกาดทั้งมะพริก
2: มะพริกก็ใส
1: ่ใส่เบิดมะอื้อหมู่นั้น
2: มะอื้อก็ใส
1: ่ใส่เบิด
2: ปลูกในดินนี่ใส่เบิดบ่ซั่นน
1: ่ะใส่เบิดปลูกในดินนี
2: ่แสดงว่าถูกใจหลาย
1: พ่อว่าเฮ็ดได้จังซั่นมันก็คือบ่เป็นโรคเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิม
2: โอเขียวโดน
1: เขียวโดน
2: บ่เป็นโรคเป็นไผถือใจหลายจังซี่สิให้คุณพ่อนี่แนะนําเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้ใช้แน่คุณพ
1: ่อเอออ้าวไผอยากซื้อกับเอาเบิ่งเด้อใช้เบิ่งเด
2: ้
1: อโซเล่น่ะดีอยู่ได้บ่มีโรคมีไผปานใดน้ําหนักก็ดีเข้าก็ได้พอใช้อยู่ราคาก็พอฟังผมสิใช้ประจําอยู
2: ่อ๋อจักปีละพอใช้มั้ย
1: 3ปีแล้ว
2: 3ปีคุณพ่อยังใส่มาแล้ว3ปี
1: 3ปี
2: ครับ
1: ครับ
2: เราก็ยังสิใส่ต่อไปบ่คุณพ่อ
1: ว่าก็ใช่ต่อไปแล้วปีนี้ก็ช่างมาแล้วปีนี้ก็2ซอบแล้ว
2: ครับผม
1: แต่ผมมันหน้าบ่หลายก็เฮ็ดจนซ้ํานั่นละ
2: ก็ฝากพี่น้องไว้น้ําแน่นะครับสําหรับโซเล
1: ่
2: ดีเด่นด้านดินต้องยกให้โซเล่ครับช่วยปรับโครงสร้างดินให้ล้วนซุ้ยลดดินเข้มดินเป็นเกลือดินเอียดลอกนาดินไปขายดินบ่มีแร่ธาตุดินขาดอินทรีย์วัตถุต่างๆในดินนะครับยกให้โซเล่ครับฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้นะครับเดี๋ยวทิศหน้ายังพอกันไหมครับสำหรับผมเอกโซเล่คุณพ่อเสงี่ยมล่าพี่ล่าน้องไปก่อนครับขอบคุณหลายๆครับ
1: สวัสดีครับ

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราบวกกับอะมิโนฮิวิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชไส้ได้กับหน้าเขาพืชใ

0: ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย
1: 043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
2: ปุ๋ยเคมีที่มีขายตามท้องตลาดทุกมื้อนี่มีหลายหลายมีหลายบ่หยอกอีพ่อยแม่มีทั้งของถูกมีทั้งของแพงมีเบิดทุกอันทุกแนวเพิ่นทั้งว่าเด้หน้าดินเหนียวให้ใส่อันนี้หน้าดินใส่ให้ใส่อันนั้นแนะนำกันมาเป็นรุ่นๆนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเขาไปซื้อปุ๋ยตามร้านค้าแต่ละเทื่อนี่โอ้ยจักสิเลือกอีหยังเลือกบ่หวาดบ่ไหวเพราะว่ามันหลายซะเหลือเกินนะครับอันนี้ก็ดีอันนี้ก็คักแต่ละยี่ห้อแต่ละบริษัทนี่โอ้ยอันนี้ก็คักอันนี้ก็ดีดีจังสั้นดีจังสี่คักจังสั้นคักจังสี่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเกิดความสับสนในการใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าพ่อฟังมึงแล้วนี่โอ้ยส่งคือตัวละเนาะหันว่าเด้ก็เลยเกิดการล่องผิดล่องถูกอยู่ทุกปีทุกปีใส่ยี่ห้อนี่บ่ดีปีหน้าใส่ยี่ห้อใหม่ซับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่จังสั้นล่ะนะครับปุ๋ยเคมีเลยบาดนี่พ่อยแม่ใส่แต่ละปีมันบ่ซ้ำเก่าเด้ปีแรกอาจใส่4 5ซอปีต่อมา6 7 8ซอพุ่นเด้มันสิเพิ่มปริมาณขึ้นไปเรื่อยๆเนื่องจากพี่น้องเกษตรกรมีความเข้าใจว่าเฮาให้ปุ๋ยมันบ่เพียงพอมันเลยเฮ็ดให้พืชเจริญเติบโตได้บ่ดีเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่ใบเหลืองใบยิ้งใบงอเฮาเลยคิดว่าเฮาให้ปุ๋ยหน่อยปีต่อมาก็เลยต้องเพิ่มปุ๋ยขึ้นไปอีกปีหน้าก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆที่จริงมันบ่เป็นจังซั่นเด้พี่น้องเกษตรกรนะครับสมมติว่าปีแรกเฮาหว่านลงไป2กระสอบพืชเอาไปใส่ได้บ่เบิดนะครับเอาไปใส่ได้บ่เบิดพืชสิเอาไปใส่ได้ต่อครั้งนะครับหว่านลงแต่ละเทื่อ 100% นี่พืชสิเอาไปใส่ในการเจริญเติบโตได้ประมาณเพียง 22% นะครับได้ประมาณ 22% ที่เหลือของปุ๋ยเคมีไปใส่บาดนี่พ่อยแม่มีการสูญเสียมีการระเหยมีการระเหิดสูญเสียไปในกรณีต่างๆนะครับซึ่งพืชบ่สามารถนำมาใส่ในการเจริญเติบโตได้แล้วปุ๋ยเคมียกตัวอย่างนะครับปุ๋ยยูเรียยังสิอยู่ในดินในแค่10เข่ามือหรือว่าประมาณ3อาทิตย์นั่นล่ะก็เลยเฮ็ดให้พืชเฮานั้นกินอาหารได้บ่เต็มที่ซั่นเด้แต่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ก็ยังบ่มีความรู้เท่าที่ควรนะครับแต่ยังใส่ตามที่เจ้าของเคยใส่มาคือเก่าคือเก่านะครับเพราะฉะนั้นผมเอกโซเลนะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรลองปรับเปลี่ยนมุมมองลองปรับเปลี่ยนทัศนคติอย่างน้อยนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่ปุ๋ยตัวนี้บ้างครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมี76นะครับสูตร28 76เป็นปุ๋ยทุกเม็ดอีพ่อยแม่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดนะครับบ่มีส่วนผสมของดินเหนียวดินโพ้นเด้หรือว่าเศษอิฐหินดินปูนทรายซึ่งเป็นปัญหาที่เฮ็ดให้ดินในให้ในหน้าในหัวในสวนเฮานั่นเป็นดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นคดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามเพราะว่ามันเกิดจากแนวที่เขาเอามาปั่นเม็ดปุ๋ยนี่แหละอีพ่อยแม่มันตกค้างอยู่ในหน้าในหัวในสวนเฮานะครับแต่ว่าสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 76นี่ว้ายมันบ่มีแนวหมู่นั้นตัวอีพ่อยแม่บัดนี้หว่านลงไปแต่ละเทื่อนี่ว้ายพืชเอาไปใส่ในการเจริญเติบโตได้เบิดแบบเกี่ยงตับพุ่นแล้วนะครับเป็นปุ๋ยทุกเม็ดเฮ็ดงานทุกเม็ดนะครับเป็นสุดยอดของปุ๋ยเคมีในยุคนี้อีหลีเป็นนวัตกรรมของการผลิตปุ๋ยใส่วิวัฒนาการใส่เทคโนโลยีใหม่ๆเขามาใส่ในการเกษตรบ้านเฮานะครับเพราะว่าทุกมื้อนี้เขาเอิ้นว่าเกษตรยุคโลกาภิวัตน์เกษตรยุคมือถือซะเด้เพราะว่าอีหยังขึ้นมาในห้วยฮัลโหลอย่างเดียวแล้วเนาะฮัลโหลมาดำหน้าให้แน่ฮัลโหลมาเกี่ยวเขาแน่ฮัลโหลอย่างเดียวนะครับมาวาดปุ๋ยให้แม่แน่เด้อฮัลโหลอย่างเดียวเขาเอิ้นว่าเกษตรยุคมือถือเกษตรยุคโลกาภิวัตน์นะครับเราสมัยก่อนนี่เฮ็ดแบบพ่ออยู่พ่อกินนะครับบ่ได้เฮ็ดเพื่อการค้าบ่ได้เฮ็ดเพื่อการขายบ่ได้เฮ็ดในเชิงธุรกิจคือทุกมื้อนี่เด้แล้วเคมีมันก็บ่หลายนะครับแต่ว่าทุกมื้อนี่โอ้ยการแข่งขันสูงสภาพสิ่งแวดล้อมบ่เอื้ออำนวย

สภาวะเป็นผิดปลูกยังก็บ่ค่อยงามปานใดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเอกโซเล่อยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาปรับเปลี่ยนวิธีการใส่ปุ๋ยในไร่ในนาในหัวในสวนเฮาใหม่นะครับรับเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเปิดใจรับจักน้อยเด้ออีพอยแมนนะครับมันสิแม่นความบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร2876นะครับสูตร2876ใส่แล้วดีดีนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อดอกอีพอยแม่แต่ว่ายืนยันครับว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร2875นะครับสูตร2875ลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งใส่แล้วมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่มันต้องลองเปิดใจเบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอารถเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โว้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักปีกใบท่อผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอารถเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
3: มีความสุข
4: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
5: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
4: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเอิ้มพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช้บังเด้อตัวเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟอพากันหามาใส่เด้อพี่น้องหลังจากที่พี่น้องเกษตรกรพากันปลูกพืชลงในไฮในหน้าในหัวในสวนแล้วหอดย่ามใส่ปุ๋ยได้บาทเนี่ยโอ้ยพากันแนมหาปุ๋ยแต่ละพื้นที่ก็ใส่ปุ๋ยแตกต่างกันออกไปนะครับบอกง่ายๆตามภาษาบ้านเฮาเอาตามเปิงบ้านว่าท่านน่ะแต่ละพื้นที่นี่ฮิตบ่คือกันเด้ปุ๋ยแต่ละชนิดก็ได้หลักๆยอดฮิตอันดับต้นๆนั่นก็คือปุ๋ยยูเรียนะครับยูเรียนี่แทบสิขาดบ่ได้เด้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่มากคักมากหลายว่าท่านน่ะบ่าวเอ๊กหวานไปบ่ทันได้โดนเด้2 3มื้อเขียวลึมโนดเพิ่นว่ามันเขียวเร็วเขียวไวอยู่ครับแต่ว่ามันก็อยู่ในดินบ่ได้โดนนะครับอยู่ได้ประมาณ2 3อาทิตย์มันก็สิเบิดฤทธิ์นั่นคือยูเรียตามท้องตลาดทั่วไปที่หมู่เฮาพากันใส่นะครับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลสิมาแนะนำนวัตกรรมของการใส่ปุ๋ยเคมีให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับว่าเฮาสิใส่จังได๋ให้ปุ๋ยเคมีที่เฮาหว่านลงไปในไฮในนาในหัวในสวนเฮานี่เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ว่าให้ลดต้นทุนให้ใส่ต้นทุนน้อยๆคุณภาพดีๆคุณภาพคักๆเอาชนิดว่าพี่น้องเกษตรกรผู้ที่มีเงินหน่อยก็สามารถใส่ปุ๋ยดีๆได้นะครับผมเอกโซเล่เอื้อนสูตรนี่ว่าสูตรโซเล่เทอร์โบนะครับสูตรโซเล่เทอร์โบมันสิดีบ่เนาะบ่าวเอกโซเล่มันสิดีบ่โอ้พี่น้องขนาดสูตร VIP ที่พี่น้องเคยใส่ที่พี่น้องเคยติดอกติดใจมันก็ยังคักซ้ำนั่นนะครับอันนี้สูตรโซเลเทอร์โบนะครับมันสิซ้ำใดล่ะอีพ่อไอแม่ต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสูตรโซเลเทอร์โบนะครับสูตรโซเลเทอร์โบซิมีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบนะครับมีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบเอามาใส่ร่วมกันเอามาคนโคเลใส่กันครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลนะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับสูตร2876อีก1กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่ผมเอิ้นสูตรนี้ว่าสูตรโซเลเทอร์โบนะครับ

ายเปลือกนิ่มว่ามันกีดกกหนูว่ามันกีดกกกล้วยกับบ่ปานนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสําหรับสูตรโซเล่เทอร์โบนะครับผมเอกโซเล่บ่ทันได้อยากให้เสื้อหรอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งใส่แล้วมันสิดีบ่มันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเล่เบาบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมอยากทดลองใส่อยากเปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีอยากลดต้นทุนอยากให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนจิตกวนใจผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตดีได้ผลผลิตหลายลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยชุดนี้นะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบเท่านั้นครับผม

ือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอก

ไม่พ้นไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสนใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
2: สวมง่ายใจสบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรักแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุมีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์วินิจแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัสซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานมก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่043811848 043811848และ088573 0753 088573 0753

0: นี
1: ้ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม่ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกข22กข22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที

0: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวหน้ากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวหน้าปัญหาใหญ่ของชาวหน้ามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวหน้ามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
2: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
1: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นาง
2: วันสปายที่ฟีเจอร์ of the new CTI IT Center is a fast
1: อร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เข็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร081-262-2716และ061-954-0862ตลอด24ชั่วโมง
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงมิวสิกวาไรตี้สัมปปีอาราวเดอะเวิลด
4: ์คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

0: หนูได้คนอีกคนหนึ่ง
1: กำลังฟัง
0: ตัวแล้วก็กำลัง
1: ลุกทุ่งมุ่งทำดีช่วงมิวสิกวาไรตี้สัมปปีอาราวเดอะเวิลด์คุณกำลังฟังลุกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณแนะนำ

0: นกเขาจะไหนมาขันพวดขันพวยเดี๋ยวอ่ะไปครับพี่น้องครับมาแล้วครับรายงานตัวแล้วก็หัวใจคือเก่าเหมือนเดิมครับรายการอุทุมทัพดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำเล็กตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดเอาข้อมูลความสื่อทางด้านเสียงเพลงเสียงร้องเสียงล้ำฟังเพลงไปน้ำฟังหมอล้ำไปพร้อมม้วนๆนำกันกับช่วงนี้เวลานี้กราบขอบพระคุณท่านผอ.พนิษฐ์เปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ผู้บริหารร้านชิปเปอร์มอลล์ชิปเปอร์สังกัดที่ตอนนี้ย้ายเข้ามารวมในสถานที่เดียวกันเรียบร้อยเพื่อความสะดวกสบายของทุกท่านที่มาใช้บริการจับจ่ายใช้สอยที่ร้านชิปเปอร์มอลล์สะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยไม่ต้องเดินไกลพร้อมกับกราบขอบพระคุณที่ลิงก์สัญญาณจากรายการลูกทุ่งมุทะเลจากขอไก่ใต้ตารางเล่าผู้ขาดีเจพ่อเพียงมุงทำดีนำเนื้อรายการด้วยทั้งสั้นที่เก่านั่งตาเหลือมเมาเมาเป่ากับพี่กับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมกราบขอบพระคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ร่วมให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุงทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุงทำดีเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรื่องขายดิบขายดีตลอดปีและก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีภูมิมาใส่บริการกันเยอะแยะมากมายมืดฟ้ามอดินตราบนานเท่านานตลอดปีแล้วก็ตลอดไปร่ำรวยตลอดไปขอให้พี่น้องแฟนเพลงพระการของพวกข้าสู้คุณทุกคนมีสุขภาพพละไม่ติดแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับต้อนรับพี่น้องด้วยความขอบคุณครับ0652615588ครับผมสวัสดีครับผม
1: หนูครับ
0: ครับผมครับ
1: เพียงมันหันหน้าเพียงแม่เถาปล่อยผมมากแม
0: ่แม่เถาปล่อย
1: ครับแต่ว่าเราฟังผมงงวันเดาอยู่แล้วว่ามันเป็นผู้จังเลยนี่ว่ากันมากันล่ะพี่เติมเงินเนี่ยมันแค่ร้อยหนึ่งก็ได้แล้วว่าป่านได้หัวแล้วว่าเติมไม่รู้สาวเจ้าที่ว่าใครกวนเติมไม่เฟิร์นบอกว่าจะมาแกต่อไปก็ได้
0: ครับผม
1: เอาหมอลำเนาะจังมวน
0: ได้ครับได้ครับ
1: เอาหมอลำเหมือนมักเมียกันเจ้าเน
0: า
1: ะ
0: มักเมียเขาเนาะของวีระพงษ์มันบอ
1: ครับผม
0: โอเค
1: เขาฝากวิเศษไปให้น้องสาวทั้งตามองแน่
0: ครับผมครับผม
1: เดี๋ยวจะเปรย์ได้นอนรับแล้ว
0: โ
1: อ้เอาให้สาวเอาให้ผู้เฒ่าทั้งเสียระพุ่งน้ำแน่
0: ได้ครับได้ครับ
1: แม่เจียงคุณแม่เสียได้ไปสันแล้ว
0: โอเคครับ
1: โอ้โหไปท่านน้ำแน่เด้อ
0: ครับผม
1: สาวซาดาน้ำ
0: ครับครับ
1: ตัวหน้าไม่น่ารักนิดตัว
0: ขอบคุณครับ
1: มาจมเรื่องเรือคุณ
0: เอ้าโอเคสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
2: โอ้จ้าโอ้จ้า
0: ครับผม
2: จำทุกเสียงที่เธอเรีย
0: มโอเค
2: เพลงหนึ่งไหมวะ
0: เอาร้องเบิ้งร้องเบิ้ง
2: ร้องเบิ้งเอาเอไอเด้อ
0: ยังก่อยังก่อ
2: คนเดินหกเด้อ
0: เดี๋ยวยังก่อ
2: คนเดินหกเอไอ
0: ครับผมโอ้ยเราห้องกับว่าสวนกันมันก็บ่ได้ยินโอเค
2: จ้าไปหน่อยที่ศาลเมื่อจ่าด้วยแม่เพียงเด้อ
0: ครับผม
2: ที่ศาลหวานเมื่อจ่ายุโกหน่อยเด้อ
0: ครับผมครับ
2: หนูแชงตัวสาย
0: โอเคครับครับผม
2: สายระดับดีจ้า
0: โอเคครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
2: ฮัลโหลจ้าลูกฮัลโหล
0: ครับผมหายดีแล้วมั้ยแม่
2: เออข้าจะง่ายลูก
0: ครับผม
2: ดอกแก้วจะดอกแก้วก็นั่งก็มีราค
0: าโอ้เพิ่นมาหยังล่ะเนี่ยเพิ่นเอาเห็ดมาส่งบ
2: ่เอาเห็ดเอามาใหม่มาส่ง
0: ครับผม
2: อีเมียขอฟังเพลงไหนนะ
0: เพลงไหนครับ
2: ในพ่อสองเพลงมาลูก
0: เอาร้องเบิ้งร้องเบิ้ง
2: มาเฝ้าหลุนพ่อนี่นะ
0: ครับผม
2: มาเนี่ยมากินตำบุ้งมาเยอะแยะลูกตำบุ้ง
0: ครับผมครับ
2: เพิ่นกำลังมาจะว่าจะเพลงนี่
0: จ้าจ้า
2: บักบาลุ่นพ่อกับบันเอิ้นน้องไทยหมอนหนึ่งเลยเด
0: ้
2: อ
0: ได้ครับได้ครับ
2: บอกว่าทุกเพลงทุกเกณฑ์ทุกสายเด้อเหมือนเด
0: ้
2: อ
0: ได้ครับได้ครับ
2: เขาบอก
0: โอเคครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: โอ้ยคิดถึงพี่พอดมากเลยพี่พอด
0: โอ้ยแต่มันปากหวานนี่ดิเด้คนบันพ้นเท่านี่อะไร
3: หวานไม่ได้เลยไม่ใช่น้ำตาลเนาะจะอ้ายจ้
4: าครับผม
3: แค่แค่นกเขาอ้ายฉันอยู่บ้านเนาะแค่ฉันดีแค่น้ำตาล
4: จ้าจ้ามันห่าวใส่ฝน
3: ห่าวใส่ฝนมันออกสีดอกจ้าเพราะว่าเขาต้องสาหร่ายอ้ายยังมีน้ำเนาะ
4: แม่นจ้ะบ่
3: เอ้ยพอดีอ่านข่าวหน่อยมันลิ้นมากอันนี้บ้านแม่น้อยบ้านลูกก็ไม่เนี้ยอยู่ตี
4: จ้าจ้า
3: เอาข้ออันรวมไปน้ำข้ออันนี้น้องแดงไงเด้อคนเงินหาเงินหกแล้วจ้า
4: ครับผมครับผม
3: ต้องกลางใจแม่น้อยมาแม่น้อยเป็นพิเศษแน่นอน
4: คร
3: ับ
4: ผมครับ
3: เอาโอนไปทางเนื้อคำพันน้ำเลยเด้อจ้า
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: หายแม่บักพร้าวเพิ่มน้ำเนี่ยจะขี่รถขนน้ำไปดอกแม่คนนั้นมาเห็นเรื่องมานี
4: ่จ้าจ้าบักพร้าวเพิ่มนะเพิ่มดูแลได้ล่ะ
3: จะจ่าจะจ่าจะจ่าก็ให้ไปทางอันมองหน้าน้ำไม่ได้จ้า
4: ครับได้ครับ
3: เสียงทุกสาวนะคะน้อง
4: ครับผม
3: พร้อมไหมกับยูน้ำตาลจะอ้ายจะอ้าย
4: มาพูดเถอะแบบ
5: วันนี้ครับเป็นหลวงพ่อเพียง
4: ครับผมครับ
5: ไอ้ขั้นน้ำหน้าเข้าก็ได้ครับ
4: แมนบอครับดูเป็นหายได้บาวจีปุ่มนี่ก็ได
5: ้ครับเข็นถึงไอ้ลงลงเพียรเลยครับ
4: ครับผม
5: พร้อมเพียงนะครับ
4: เอาเพียงไหนครับ
5: พร้อมเพียงทดไปได้บาดเจ็บด้วยครับ
4: ได้ครับได้ครับ
5: เนี่ยพ่อเพิ่ม
4: ครับผม
5: ทานบัดบานครับ
4: โอเคร
5: อหน้าไม่ครับ
4: ขอบคุณครับ
5: สวยๆขางสวักหาเองครับ
4: ว้าวโอเคขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออ้าวรับประทาน
3: เมื่อไรเด้อเมื่อไรบ้างนะเด้ออ
4: ่าครับครับตำบะพุ่งแซ่บๆ
6: คร
4: ับ ครับผม
6: ไอ
4: ครับครับ
6: เอาฟังเพลงนำเนี่ยเด้อค่ะ
4: เพลงเพลงครับเพลง
6: เอาเพลงเงินสู้เพื่อวันข้างหน้าของ AI ได
4: ้สู้เพื่อวันข้างหน้าผู้หญิงหรือผู้ชายร้องนี
6: ่เอาผู้หญิงได้เด
4: ้
6: อ
4: โอเค
6: จ้าฝากลงทุกเสียงทุกสายฝากให้คุณแม่หน่อยนำเนี่ยเด้อค่ะเด้อคุณแม่เทียงน้ำเมีย
4: ครับ
6: คุณแม่คนสวยๆที่ฝากให้แอปเปิลนำเนี่ยเด้อค่ะคุณแม่อย่างเท่าไหร่
4: ค
6: ะ
4: คุณแม่พันปี
6: โอ้ยคุณแม่พันปีเนาะคือที่สวยพันปีเนาะแม่เน
4: า
6: ะ
4: พูดละสวยพันปีเนาะครับผม
6: จ้าแต่ลูกขอเป็นลูกเต้าเนี่ยได้แม่ได้ลูกที่เป็นนั่นสาวสวย 2,000 ปีดอกแม
4: ่จ้าจ้า
6: เอาฝากแล้วก็ฝากฝากลงลงลงเบิร์ดเบิร์ดในนุ่มวังนากับสาวสวยทั้งหลงพยุงผอมในเด้อค่ะ
4: ครับผม
6: แล้วก็นุ่มเซโลภูมิผอมในเด้อค่ะ
4: ครับ
6: จ้าเอาลงเต็มเต็มกลางเอ้อเพื่อนสาวในเด้อเกศชายาคนสวยเนี่ย
4: ได้ครับ
6: แล้วยังกำซับกำซับหนาอยู่ว่าไอ้ไปทางคุณอย่าลืมแวะเราเด้อแล้วอ่ะ
4: จ้าจ้าจ้า
6: ไอ้ต้อนรับย่างดีคุณเด้อเ
4: จ๋
6: ง
4: ค
6: นสวยใจดีพร้อมเด้อ
4: คุณล่วงหน้าครับผม
6: จ้า
4: แต่ว่าผมว่านี่ผมเคยไปซื้ออ่ะของอยู่ร้านเราอยู่ดอก
6: อันข้าเจ้าอันเป็นธุรกิจแบบร้านขายอันเครื่องเกษตรไหมไอ
4: ้
6: อ
4: ัน
6: ตะวันอีหยังก่อเฮือหมู
4: โอ้ย
6: ร้านอีหยังก่
4: อ
6: หมอเกษตรไหม
4: หมอเกษตรหมอเกษตรผมไปเบิ้งฟุตบอลดูอยู
6: ่ไอ้บอกเฮือไอ้เกษยาเลยเนาะ
4: ผม
6: ไอ้หรือน้องนี่แหละ
4: อยากจะผมไปเบิ้งฟุตบอลดูอยู่อยู่หัน
6: ค่ะเพิ่นเป็นน้องแต่ว่าเกษยานี่ธุรกิจเพิ่นคือสนามฟุตบอลไหม
4: โอ้ยเด็กน้อยไปเตะบอลหลายก็รออยู่หันเน
6: า
4: ะ
6: จ้าแม่นค่ะเด็กเพิ่นเบิดได้ค่ะอยู่หัน
4: จ้าจ้าจ้าอุ้ยสุดยอดสุดยอด
6: สวัสดีค่ะ
4: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับผม
7: ฮัลโหลจ้า
4: ครับ
7: โอ้ยร้อสายจนเมื่อยเนาะจ้าเนาะ
4: จ้าจ้าสู้สู้สู้สู
7: ้กันร้อสายก็จะกบนั่นดอกจ้า
4: จ้า
7: ก็ท่อดอกจ้า
4: ครับผมครับ
7: บนเขาจนได้เนาะกัน
4: ได้ครับได้ครับ
7: สายคนสวยของท่านนี่ด้วยจ้าดอกแก้วคนสวยนะคะ
4: ครับ
7: พี่น้อยที่ฐานพี่เมืองด้วยจ้า
4: ได้ครับผมได้ครับ
7: ไปหาพี่นางซอยสิบหาด้วยจ้า
4: โอเคครับ
7: ขอบรักคนสวยพี่
4: ครับผม
7: พี่นี่อย่างอีกเนาะไกลๆกันเนาะค่ะเนาะ
4: ครับผมเอาไกลๆแล้วพี่อยู่ไกลๆแล้วเ
7: พื่อนที่รักอยู่ไกลๆเนี่ยค่ะ
4: อู้อยู่เตาง้อยผมก็มีแฟนเพลงเฮาอยู่เตาง้อยกับมี
7: ไก่บ่ได้ก็กินฮอดคือเก่าเลยจ้า
4: จ้าจ้า
7: ค่ะหาพี่หนูนี่เด้อจ้า
4: ครับ
7: ไปหาพี่มาม่าเด้อจ้า
4: ครับผม
7: สาวสิไรเนาะค่ะ
4: โอเค
7: พี่การพี่เมือนเด้อจ้าให้2เทื่อเนาะค่ะเนาะ
4: โอเคครับ
7: พี่พูนพี่ไก่ๆเนาะพี่เลี้ยงเป็ดเนาะค่ะเนาะ
4: โอเค
7: ค่ะไปหาพูนหาดอกรักคนสวยนะคะ รอบ่จ้ารอบ่จ้า
4: ครับผมครับมื้อนี้ถือฝนครับช่วงผมเฮ็ดตูบสูบอยู่ม
7: ื้อขอเพลงได้บ่จ้า
4: เจ้าขอเพลงได้แน่นี่เพลงเจ้าท่านขอได้ขอว่า
7: ไผหน้าเดียวคือขาดกวนก็บ่จักเนาะคั่นเนาะ
4: ฮะ
7: ไผหน้าเดียวที่ขาดกวนก็บ่จักเนาะคั่นเนาะ
4: แต่ว่าเพลงหยังเอา
7: ค่ะเพลงนี่บ่จ้าฝนน้ําใจนะคะ
4: ฝนน้ําใจเลยเพลงนึงเด้เพลงนึงเด้
7: เพลงนึงบ่คะสั่งสันกับน้องบ่
4: ข่อยว่าแล้วว่าบ่ทันได้ขอเพลงแต่ว่ามอบไปก่อน
7: มอบไปก่อนก็บ่มันก็บ่น่ามันพ่อเนาะมันก็บ่เกียกบ่มื่นว่าจ้ะเนาะ
4: ครับ
7: ทุกเส้นทุกสายนะคะ
4: โอเคครับ
7: ไปหาพี่นางกันคําพ่ออุ่งเด้อจ้าซอย8นะคะรอๆนะไม้สวยๆหาเองนะคะ
4: โอเคครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับสวัสดีครับ
8: ครับสวัสดีครับอาจารย์ดีเจนุบเพียงคนรูปแล้วเนาะครับ
4: โอ้ยหวานมาแต่ไกลอีกแล้วผู้บ่าวบ่วงนาผู้รูปรอครับผม
8: ขอบคุณนะครับคนรอครับ
4: ครับผมครับ
8: เมื่อนี่บรรยากาศดีไปจูบน้ำเลยรอต้องไปจางคงเลยจะขอหมอลำจักก่อนเนี่ย
4: หมอลำก่อนได้ดีครับหมอลำก่อนได
8: ้เอาลอกจานประหารใจนะคร
4: ับ ได้ครับได้ครับ
8: ถ้าผมพบดีไปตำต้นจานต้นเนี่ยต้นประหารใจนูมองหน้าต้นจานต้น
4: นี่ใช่ใช่คือยังเก็บดอกจานให้กันอยู่จะไหนมาตัวกันมาตี
8: ไปตำต้นจานก็ดีแค่ได้ต้นจานต้นร้อยหนึ่ง
4: เด็ดช่ำใจอยู่นี่มาตี
8: เด็ดช่ำใจเลยขออนุญาตมอบให้น
4: ้
8: องสาวจ๊ะจ๋าก็สวย
4: ครับผมครับผม
8: ผมอนุญาตที่จะกราบให้คุณแม่น้อยที่ฐานคนสวยๆ
4: ครับผม
8: อนุญาตที่จะผู้ใดเนาะผู้ชายนะคิดโปมบ่คือผู้ใดเน
4: า
8: ะ
4: คิดโปมคิดโปมบ่าวคิดโปม
8: โอ้ก็ได้ยินเสียงเพิ่นแม่ครับ
4: แม่นๆคนดูคนมันคืออันนี้ก็ได้บ่อยู่บ่เซานี
8: ่บ่ครับ
4: ครับผมครับ
8: ว่าท่านก็ขออนุญาตให้เปล่าคิดโปมก็ลูกลัน
4: ล่า
8: แล้ว
4: นี่นะครับ
8: ถ้าผมจะกายแอปเปิลคนสวยๆแล้วนี่นะครับ
4: โอเค
8: ผมจะกายเสียหมูคนข้างๆคนลูกลันล่าแล้วนี่นะครับ
4: ครับ
8: โอ้พี่สาวดอกแก้วคนเออพี่สาวสาวน้อยสาว18คนสวยๆนะครับกายคนข้างๆคนลูกลันล่านะพี่นะครับ
4: ได้ครับ
8: สุดท้ายขอพิเศษพิเศษแสงในอ่อนน้อยคนสวย

0: ับสำหรับผลงานเพลงเพราะๆของมนแคนแก่นคุณยังจำทุกสิ่งที่เธอลืมนะครับผมฝากไปเป็นกำลังใจกับพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีอยู่สู้ขู่สู้ค้นนะครับเด้ออ่ะนะครับผม
1: ตอนนี้เวลา
0: โอ้11:58ก็อย่าลืมครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำในรางในการเกษตรนะครับผมเคมีเกษตรตราเต่ามังกรบวาสิเป็นเต่ามังกรบวาสิเป็นบีครอบตราเต่ามังกรบีครอบตราเต่ามังกรสารกำจัดวัชพืชหญ้าร้ายตายเกลี้ยงหนาต้องบีครอบตราเต่ามังกรนะครับเด้อนอกจากบีครอบตราเต่ามังกรแล้วก็ยังมีM ทาคอ60ตราเต่ามังกร M ทาคอ60ตราเต่ามังกรและฟูจิซานตาเต่ามังกร M ทาคอ60ตราเต่ามังกรเป็นสารคุ้มวัชพืชใบแคบใบกว้างในหน้าเขาหรือว่าที่เป็นในแปลงผักนะครับเด้อเอานอกจากนี้ก็มีฟูจิซานตาเต่ามังกรซึ่งเป็นสารกำจัดโรคในพืชพวกโรคใบไหม้ใบจุดใบด่างโรคเน่าคอรวงโรคกาบใบแห้งโรคราน้ำค้างโรคแคนเกอร์โรคกุ้งแห้งโรคสารพัดสารพันโรคในพืชต้องจัดการมันด้วยนะครับผมฟูจิซานตาเต่ามังกรฟูจิซานตาเต่ามังกรไปซื้อได้ไสครับบอกได้เลยว่าอยู่ที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงนะครับเด้อทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหันครับพี่น้องครับมีนะครับผมผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรแล้วก็ซื้อแล้วปั๊บเพิ่นก็สิแจกคูปองหรือว่าถ้าเพิ่นลืมพี่น้องก็ขอคูปองจากเพิ่นนะครับเด้อซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพราคาน้ำตาเต่ามังกรทุกครั้งอย่าลืมขอคูปองเพื่อเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้ชัดเจนหย่อนลงกล่องลับนะครับคูปองชิงโชคแล้วก็ทางร้านจะจับรางวัลเพื่อผู้โชคดีจะได้รับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับจากผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรครับติดต่อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ0

081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมา

0: ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
1: ทางออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
0: โทร0801945318เด้อพี่

0: ับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่2ชั่วโมงที่2ของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีกับสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองดำลึกตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยคือเก่าเหมือนเดิมนะครับเมื่อสักครู่นี่ครับผมนะครับยังเว้ายังบอกโปรโมชั่นจากร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหันจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องผู้ไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรจากร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อสิได้รับคูปองพี่น้องก็เขียนซื้อที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์นะครับผมย่อนใส่กล่องหรือว่ายื่นให้กับผู้บริหารทั้งสองท่านนะครับคุณเจตาคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รวยใจดียามเพิ่นจับสลากจับรางวัลแล้วถ้าได้รางวัลเพิ่นก็จะโทรมาตามพี่น้องตามเบอร์โทรซื้อที่อยู่ตามที่พี่น้องได้เขียนใส่นะครับคูปองไว้แล้วครับเด้ออย่าลืมครับไปใส่บริการอยู่ที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงครับตำบลแสนชาตินะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0895404449นะครับเด้อเจตาคนสวยใจดีครับเฮียเบิร์ดผู้รอใจดี0895404449และก็0892778060 0892778060ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงนอกจากนั้นก็ไปที่ร้านประกายการเกษตรนะครับเด้อร้านประกายการเกษตรอยู่อำเภอเมืองมหาสารคามสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องเคมีเกษตรตราเต้ามังกรนะครับเด้อไปที่อำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์กันอยู่ที่ร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีนะครับร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีมีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายอยู่ใกล้กับคลองชนละประทานเทศบาลโคกศรีจากหันกระคืนไปที่อำเภอนะครับอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์ก็อยู่ที่ร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจานก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายและก็ที่อำเภอนามนก็มีร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนวางขายวางจำหน่ายเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรนะครับเด้อฉะนั้นพี่น้องอยู่ใกล้สาขาใดก็อย่าลืมไปอุดหนุนไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรส่วนอยู่อำเภอนะครับสมเด็จก็ร้านโชคชัยการเกษตรนะครับตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายคือกันนะครับพี่น้องครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีอยู่ที่บ้านแก่เป๊ะตำบลเชียงเครือนะครับเด้อโรงสีพ่อชายบ้านแก่เปใกล้กับวัดแก่เปน้อยก็เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรคือเก่าเหมือนเดิมครับอยากได้ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรก็ไปตามสาขาตามร้านที่ผมบอกหรือว่าถ้าจำว่าจะในกระโทรมา0652561558ดีเจพอเพียงสิแนะนำให้ว่าพี่น้องอยู่ใกล้สถานที่แห่งใดแน่0652561558ครับอยากฟังเพลงใดกะเพิ่มเติมเข้ามาครับ0652561558นะครับเด้อ0652561558กับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดียินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายนะครับฮัลโหลครับผมสวัสดีครับผม
1: ฮัลโหล
0: ครับครับครับ
1: โอ้ฝนตกบ่ครับทางนั้น
0: ตกก็สิพร้อมๆกันนี่ล่ะครับนี่ซึมซีซึมซีอยู่นี่ล่ะ
1: ทางนี้ก็บ่เปียกงอนนี่แล้วนี
0: ่มันแม่นอยู่บ่เดี๋ยวนี
1: ้โหยมาเบิ่ง
0: มันสิบ่ได้แห่นางแมวบ่ท่านผู้ของ
1: คนเฮานี่บ่ทันได
0: ้แม่นบ
1: ่ตัวให้หน้าดิเดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยสิพาผู้บ่าวหูดองหูลิงแห่นางแมวกันนะ
1: เอาไปบอกก่อนฟันอันใจหัวบ่
0: ผู้ใดว่าก็หายฝนตกนะเห็นแต่ไหนเนาะบ่ได
1: ้ตกพอลิ้นลิ้นนี่นะ
0: โอ้ยก็พอลำคาญนี่เด้อนมันตกพอลำคาญบ่ได้มันต้องจาดจาดจาดออกมาพี
1: ่ครับ
0: ครับผม
1: เอาขอฟังเพลงแน่ครับ
0: เพลงใดครับเพลงใด
1: บ่ก็เด้ออ้อนอ้วนหยังก็
0: ฮะ
1: ต้น พ่อรออ้ายแม่
0: ห่มคอห่มคอเน
1: า
0: ะ
1: ว่าห่มคอ
0: ห่มคอเนาะโอเค
1: คือเห็นคือได้ยินเห็นไล่สดกันเขียนลำเปล่าหรือไล่ไปไกลกว่านั้นบ่ได้สิเนาะผมนำเบิ่งอยู่ดิ
0: อ๋อติโอ้ยอย่าลืมกดไลค์ให้เด้อกดไลค์ให้นี่เด้อกดนิ้วโป้ให้นะเป๊ะๆนะ
1: ผมบ่เป็นแน
0: ่อ๋อก็กดอยู่หม่องนี้เด้หม่องนั้นมันนี่มีรูปหัวหัวโป้มือแม
1: ่ครับๆอ่าก
0: ดโป้เข้าไปโดนแล้วนะก็จังจะได้เห็นหน้าเจ้ากระโดดขึ้นมาตัวนะ
1: ครับครับ
0: ผม
1: นะ
0: ครับผมขอร้องอ้ายเนาะ
1: ครับครับ
0: โอเค
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณหลายๆครับผู้เบาหนองหูลิงเอา0652561558นะครับเด้อ12นาฬิกา21นาทีไปครับเอิ้นน้องไซมอนหนึ่งสำหรับนิวมุกดาครับพี่น้อง

จวดครับจวดนะครับผมบาดทดเวลาบาดเจ็บจากผู้เบาตนนะครับเนาะฝากไปหาน้องจ๋าๆฝากไปหาพี่น้องแฟนเพลงรายการสู้ขู่โชคนก็แล้วกันในช่วงนี้เวลานี้ครับรายการลูกทุ่งทะเลกับไปขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีต่อไปนะครับร้านชิปเปอร์มอครับร้านชิปเปอร์มอกับร้านชิปเปอร์สังกัดนี่เพิ่นย้ายมาร่วมกันนะครับในบริเวณเดียวกันสินค้ากับมานะครับผมอยู่ในบริเวณเดียวกันพี่น้องกลับไปจับจ่ายใช้สอยอยู่ในนะครับตึกเดียวกันห้องเดียวกันบ่ได้นะครับย้ายไปย้ายมามองนั้นมองนี้เพราะฉะนั้นครับพี่น้องไปแล้วครับพี่น้องครับสะดวกสบายหลายครับกว่าเก่าที่ร้านชิปเปอร์มอร้านชิปเปอร์สังกัดอยู่ในสถานที่เดียวกันศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ำ PVC กองน้ำว่าวเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดพบกล้องจอพร้อมครับนะครับผมพวกน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถไถรถแท็กเตอร์รถแมคโครมีจาระบีแบตเตอรี่รถยนต์มีสีเบเยอร์สีท่าเฮือนท่าซานท่าบัตรท่าซองท่าห้องท่าหอท่าภายนอกภายในสีเหลืองมุ่งมุ่งต้องสีเบเยอร์พร้อมกับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการและก็อัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดของวงจรไตรจีวรสบงอังสะมาร่วมนำกันอยู่นี่เลือกเอาครับอยากได้แบบใดอยากได้อย่างแน่นะครับเลือกเรียบร้อยแล้วก็ไปวางไปเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ก็คิดเงินเรียบร้อยกับบ้านกับซองครับพี่น้องครับหรือว่าสิไปกินก๋วยเตี๋ยวตึกเขียวก๋วยเตี๋ยวเรือก็ใกล้ๆกันนั่นแหละว้าวเว้ามาหันเว้าเรื่องก๋วยเตี๋ยวนี่มันก็คือว่าล่ะครับผมก็มักพูดนึงกันแล้วเนาะอ่ะอย่าลืมกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะสำหรับคุณปวีณาเป่านเรียงก็ยินดีต้อนรับครับร้านชิปเปอร์มอร้านชิปเปอร์สักบันย้ายไปอยู่ในสถานที่เดียวกันสะดวกสบายหลายอิหลี0818424322 0818424322กับร้านชิปเปอร์มอร้านชิปเปอร์สังขพันธ์และก๋วยเตี๋ยวตึกเขียวก๋วยเตี๋ยวเรือครับพี่น้องครับผลงานเพลงครับพี่น้องครับสู้เพื่อวันข้างหน้าต้นฉบับจะเป็นของบาวีนะครับผมแล้ว AI เอามาโคเวอร์ใหม่นะครับ

0: Hup.
1: Tja. นั่นล่ะครับพี่น้องครับสำหรับฟังฝันน้ำกันบ่อมนแค้นแกนคุณจากน้ำตาลหวานครับฝากไปเป็นกำลังใจฝากไปหาคุณแม่เสริมคุณแม่ล้านในเด้อหน่องโดดพร้อมครับแม่นางซอย15สาวน้อยซอย18หรือว่าจะเป็นคุณพ่ออำนาจคุณแม่สีคุณแม่โฮมน้ำแน่ละกะคุณแม่สูทางบ้านโน้นอุ้มยังบ้านโพนเท่าพร้อมกับทีมงานนะครับผมเพชรโพนคำคอมโบโดยการนำของคุณพ่อเคนนะครับทุกเสียงทุกสายทุกหม่องทุกบอลกันละกันนะพี่น้องเนาะอาไปขอบคุณครับสำหรับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาไสจังหวัดกระสินใกล้กับป้อมตำรวจและกะซี่แยกไฟแดงอำเภอกำลาไสถนนกาละสินร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดกาละสินนี่แหละครับพี่น้องครับและกะร้านแม่ทุมพ่อพรมบ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาละสินนะครับสองร้านสองสถานที่เพื่อนกะจำนายนะครับปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกนาปีนาปังพันธุ์ข้าวปลูกที่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นทั้งหลายตันนะครับมากมายหลากหลายสายพันธุ์ไปที่ทั้ง2ร้าน2สาขาคำว่าผิดหวังอยู่มองใดก็บ่ฮู้ถ้ามามองนี้บ่มีคำว่าผิดหวังอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านแม่ทุมพระพรหมยินดีให้คำแนะนำให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านการเกษตรครบวงจรนะครับ0899468350 0899468350และกะ0438996333 0438996333ไปขอบคุณร้านจารุณีแก๊สครับร้านจารุณีแก๊สตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์นะครับเด้อแล้วก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์พนักแก๊สยูโรบรรจุแก๊สปตท.ทั้ง18อำเภอสหัสสะขันกวาดสิฮอดสี่แยกโน้นสง่าคำไผ่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมู่น้อยซัพพลายอำเภอห้วยเมฆจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ใกล้สาขาใดพี่น้องกลับไปใช้บริการสาขานั่นนะครับผมอำเภอนั่นจังหวัดนั่นอยู่ใกล้สาขาได้สะดวกสบายได้เชิญแล้วครับสำหรับผู้ที่อยากจะได้อุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สหรือว่าจะเป็นเตาแก๊สแล้วก็ยังมีถังแก๊สปตท.ซึ่งเป็นถังแก๊สที่มีค่ามีราคามีคุณภาพมาตรฐานมอก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกท่านเวลาใช้ถังแก๊สเวลาใช้แก๊สก็ให้ระมัดระวังดีๆนะครับเด้อพลาดไปเอาคืนลำบากครับพี่น้องครับเงินหลังละ10ล้านก็ไว้วอดได้ด้วยกันนะครับมีปัญหาเรื่องแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดครับถังแก๊สปตท.จึงเป็นถังแก๊สที่มีค่าโทรหาสอบถามหรือสั่งซื้อสั่งจองได้ที่0438111848 0438111848และกะ0885730753 0885730753ขอเชิญนะครับคุณมนแคนแก่นคุณนักร้องผู้มีเสียงเพราะๆขึ้นสู่เวทีได้เลยครับกับเพลงดอกจานประหันใจแนะนำเข้ามาโดยผู้บ่าวเมืองหน้าผู้รูปหล่อครับผม

จวดจวดจวดเอาไปขอบคุณอันนี้เสียกันครับพี่น้องครับสำหรับข้าวต้มแม่นางแม่นางข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดชาววังจากวังก็เล็กข้าวต้มมัดที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพมีคุณค่าทางโภชนาการนะครับต้องแม่นางข้าวต้มมัดนะครับข้าวต้มมัดที่รับความนิยมสูงสุดณตอนนี้เวลานี้ศาสตร์บุญศาสตร์ไทยศาสตร์จีนศาสตร์ไทยตุ๊ดจีนตุ๊ดไทยงานบุญข้าวสากบุญข้าวพระรับดินกฐินผ่าปาพี่น้องอยากได้ข้าวต้มไปใส่บุญใส่ท่านใส่การใส่งานไปฝากพี่ฝากน้องไปเป็นของฝากของต้อนบอกแม่นางข้าวต้มมัดได้เลยสำหรับข้าวต้มแม่นางที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพมีคุณค่าทางโภชนาการต้องแม่นางข้าวต้มมัดทุกเช้าตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปจะมีวางขายวางจำหน่ายอยู่ที่ร้านแม่นางข้าวต้มมัดตลาดทุ่งนาทองอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และก็ร้านครูไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์สนจิตสนใจติดต่อสั่งซื้อสั่งจองนะครับเด้อ0619540862 0619540862กับแม่นางข้าวต้มมัดส่วนเสือกล้ามแบรนด์วินเนอร์ใส่ได้ทั้งหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนนะครับใส่แล้วนะครับสวมใส่สบายๆเหงื่อออกกับบ่เหม็นอับชื้นเงื้อออกกะเย็นสบายบ่เหนียวเหนอะหนะเมื่อเวลาสวมใส่สวมใส่สบายบายต้องเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์ที่ผลิตจากใยผ้าคอตตอน 100% บ่ทำให้ระคายเครื่องบ่ทำให้ระอัดเมื่อเวลาสวมใส่ติดต่อสั่งซื้อสั่งจองทักไปทั้ง Facebook ไลน์แชทหรือว่าที่เป็นเบอร์โทรศัพท์0619540862 0619540862ช็อปวังก็เล็กที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ห้างก็เปิดต้อนรับพี่น้องอยู่เป็นประจำทุกเมื่อเช้าวันตั้งแต่เช้ายันเย็นยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์กาฬสินธุ์ได้ลำลาพาจากพี่น้องกับเพลงนี้ล่ะครับห่มบักคอ

ล้ออ้ายพอเพียงก็สิเอาน้ำประแดกจับแก้วไปซะแล้วหันห่มบ่ข้อล้ออ้ายพอเพียงเงินเบามาน้ำลายไหลพี่น้องครับอย่ามาปอกบ่ข้อใส่ถ้วยเนาะพี่น้องเนาะเอาน้ำประแดกห้วยใส่เข้าไปแก้วใส่เข้าไปผงชูรสเข้าไปครับเข้าครัวเข้าไปสดกินลึกทั้งไหนบัดนี้พี่น้องครับสำหรับบ่ข้อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรี

0: ถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ตังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้ครานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจ

0: ในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เฮ้าแม่นยังหลับเขาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม้แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5318

哈拉皮面法西汤，索勒哈拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122บ่ว่าสิเฮ็ดหน้าปีหรือหน้าปังโอ้พี่น้องเกษตรกรบางคนก็ดีอกดีใจได้ว่าสิได้เฮ็ดหน้าแล้วเพิ่นว่าสิได้ขายข้าวสิได้เงินมาใส่นี้บางท่านก็กุมกระมับตัวว่าโอ้ยข่อยสิหาเงินใส่ไปลงทุนมาใส่ต้นทุนหลายแท้เพิ่นว่าได้ทั้งคนก็ได้นะครับหนี้เก่าก็ใส่บ่ทันได้เบิดอยู่ติดหนี้ค่าปุ๋ยไว้ปีบางหันได้หลายปัญหานะครับที่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาพบพอเรื่องของราคาปุ๋ยนี่ก็แพงแต่ละปีก็ได้ราคาบ่อยู่ซ้ำเก่าจักเถื่อเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรนี่พากันลงทุนหลายในการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนนะครับแต่ว่าพอได้ผลผลิตมาบาดนี้โอ้ยเอาไปขายบ่ได้คือเจ้าของคิดละบาดราคาถือกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางจักสิเว้าจังไดจักสิว่าจังไดแกเขาไปฮอดล้านฮอดสางแล้วเขาว่าจังไดก็ได้ขายเพราะว่าขายเอาเงินมาใส่หนี้ค่าดำให้ดำหน้าค่ารถไถรถเกี่ยวค่าปุ๋ยค่าหว่านค่ายาซะเด้สิคนกลับมาก็สิบ่มีเงินใส่หนี้เขาก็เลยจำเป็นต้องขายแม่นเขาให้เท่าใดก็ต้องขายนะครับราคาก็บ่สัมพันธ์กันได้บาดนี่ปุ๋ยแพงเขาถูกเพิ่นว่าหนักอกหนักใจนะครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาก็ได้เพราะฉะนั้นผมเอกโซเลสิพาพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนลงทุนหน่อยๆแต่ว่าให้ได้ผลผลิตหลายๆผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเขามีแต่มิดเต็งๆมีแต่มิดตึงๆบ่มีมิดรีบมิดฟอย่ำไปสียังสิมิดเขาบ่รีบบ่ฮักนะครับผมมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมาบอกอีพ่อยแม่มาบอกพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเปิดฟังแต่ชื่อนี่มันสิเป็นจังได๋ล่ะบ่าวเอกอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเจ้าน่ะเอามาใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋มันสิดีคือปุ๋ยเคมีบ่เพิ่นหังว่าเด้อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่เป็นสุดยอดนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพเหนือกว่าที่มีคุณภาพสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปป๊าดบ่ธรรมดาได้บาดนี่ฟังเบิ่งแล้วใส่แล้วสิซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ้ยพืชเบื่อปุ๋ยพืชเบื่ออาหารพืชเป็นกระร่องกระแล้งสิตายแล้วบ่ตายแล้วพืชเจริญเติบโตได้บ่ดีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยได้ครับสิซอยปรับปรุงโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินล้วนซุ้ยเหมาะสำหรับการปลูกพืชทุกๆชนิดนะครับพ่อดินดีแล้วปลูกหยังก็งามตัวดีพ่อยแม่พ่อดินดีแล้วปลูกหยังก็งามผลผลิตก็เป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตหลายได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยอ้าวแล้วมันสิลดต้นทุนได้จังได๋บ่าวเอกโซเลอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเจ้านั่นก็มันราคาบ่แพงแม่อีพ่อยแม่ราคาบ่แพงครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่กระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลบัดนี้คันเฮาใส่ในไร่ในนาในหัวในสวนเฮาอยากให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปุ๋ยเคมีอยู่แล้วนะครับ
ที่ยังตัดอกตัดใจจากเคมีบ่ได้จังได๋จังได๋ก็ให้ใส่ในท่อปุ๋ยเคมีให้ใส่ได้ครับเอาปุ๋ยเคมีมา1กระสอบนะครับยี่ห้อใดก็ได้สูตรใดก็ได้นะครับเอามา1กระสอบแล้วเอาอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนี่2กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับใส่อะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนี่2กระสอบนะครับเอาไปโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบ3กระสอบนี่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาลดต้นทุนลงบักหลายเด้เพราะว่าอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนี่ราคามันบ่แพงนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับผมเอกโซเลเว้าไปแล้วก็บ่ทันได้อยากให้เสื้อปานใดดอกครับเดี๋ยวสิว่าขี้คุยนะครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับ

0: มิกโซเลพัทอะมิโนฮิวมิกโซเลพัทซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัทอะมิโนฮิวมิกโซเลพัทสนใจโทร0916840475
1: หน้า16ไร่นะครับจากเคยเห็นได้ไร่นึงนี่ประมาณบ่เกิน700กิโลเนาะน้องปูด
2: ครับๆๆ
1: 700กิโลก็ได้เข้าประมาณบ่ถึง10ตัน
2: บ่
1: ๆๆแต่กี่เนาะครับบ้านวังหันหลังจากใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัทฤดูกาลที่ผ่านมาได้เข้าเท่าไหร่ก็ครับ18ตัน
2: สิ18ตันกว่าๆครับผม
1: 18ตันกว่าๆพร้อมมีกว่าๆอีก
2: มีกว่าอยู่ครับกว่านี่ประมาณเท่าไหร่ล่ะผมไปขายได้ 7,000 ครับมันบ่เบิดรถ6ล้อเขา
1: โอ
2: ้ใช้รถปิกอัพไป
1: กว่านี่มันขาดตันอยู่300กิโลถึงกัน
2: ประมาณอุ้มนึงนี่แหละครับ
1: แสดงว่าพอวุฒิใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัทนี่ถือโคกถือใจเนาะพ่อ
2: ครับถือสิใส่ต่อเนี่ยสิใส่ต่อสิสร้างต่ออยู่ครับนี
1: ่ยังสิสร้างต่อยังสิใส่ต่อ
2: สร้างต่อนะปีหน้าปังสิใส่ต่อคือเก่าครับผม
1: บ้านนี่คันพอวุฒิใส่แล้วมันดีมันถือโคกถือใจสิอยากให้พ่ออุดฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัทคือพ่ออุดนี่บอกความประทับอกประทับใจเว้าให้พี่น้องเพิ่นฟังคักๆกันให้พ่ออุดเชิญครับ
2: อันเด้อพี่น้องเด้อมาลองใส่น้ํากันครับผมใส่แล้วมันเห็นผลนะครับไผว่าไร่นึงเนี่ยบ่รู้ตันนะครับก็น่าจังน่าทําน่าหยังเฮานี
1: ่
2: ตามที่ผมใส่มานะครับ บ่ขาดทุนแน่นอนครับผมที่ผมใส่อยู่นี่ครับของงามๆนี่ครับคือว่าผมใส่โซเลพัทนะครับเด้อเดี๋ยวนี้ดินก็ดีครับผม
1: ครับ
2: ต้นข้าวกาไสไม่ตั้งครับผมเบิ่งเลยครับผมอยู่หลังผมนี่ครับหีของเพิ่นก็ตันแหละครับบ่รู้ตัน
1: ครับ
2: ตันเอ็ดตันสองหมดแล้วบอกว่ามันคุยเลยครับ
1: ผมจะบ่ได้คุย
2: จริงครับแล้วรถเจียวจะยอมผมนะครับ
1: แม่นบ่เฮ็ดแน่แนว
2: ไหนเจียวจะยอมนะครับ
1: บ้านนี้มันมีโรคมีแม่งมีหยังบ่
2: บ่ครับบ่ๆครับหลังจากผมใส่โซเลพาร์ทครับผมเยี่ยมครับเยี่ยม
1: สุดยอดเยี่ยมอีหลีแม่นบ่
2: เยี่ยมอีหลีครับเยี่ยม
1: บ่ได้จ้างมาเบาตัว
2: ไม่จ้างยัง
1: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่ออุดนะครับซื้ออีหลีซื้อตามบัตรประชาชนคุณพ่อสุดใจทานบุเรศ
2: ครับผม
1: อยู่บ้าน
2: ดอนสนวนบ้านเปล่านะครับ
1: บ้านดอนสนวนหรือว่าบ้านเปล่านะครับบ้านดอนสนวนหรือว่าบ้านเปล่าตำบลลุบอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะ
2: ครับ
1: สำหรับมื้อนี้นะครับผมเอกโซเลครับคุณพ่ออุดฝากไว้ซ้ํานี้จังพ่อก็ผมเอกโซเลในทริปหน้านะครับว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนใจเก็บยาจนร่ํารวยกันทั่วหน้านะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: กรดฮิวมิกและกรดฟลูวิกต่างกันอย่างไรกรดฮิวมิกค่ะคืออินทรีย์วัตถุชนิดหนึ่งที่สกัดออกมาโดยกระบวนการที่เรียกว่าฮิวมิกฟิเคชันที่เป็นการย่อยสลายสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินจากสารฮิวมิกเขาจะมีสีน้ำตาลเข้มเกือบดำและมีโมเลกุลขนาดใหญ่สามารถละลายน้ำในสารละลายที่มีค่า pH สูงหรือมีสภาพเป็นด่างและเป็นส่วนประกอบหลักของดินกรดฮิวมิกค่ะเกิดขึ้นโดยกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพของสารอินทรีย์ที่ตายลงไปกรดฮิวมิกไม่ใช่กรดเดียวๆแต่ว่าเป็นการผสมของกรดหลายๆชนิดที่อยู่ในกรดคาร์บอซิลิกและฟีนอลกรดฮิวมิกนะคะถูกใช้อย่างกว้างขวางในการช่วยปรับปรุงดินสำหรับพี่น้องเกษตรกรและเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโตกรดฮิวมิกค่ะยังช่วยส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์แสงและช่วยให้พืชสามารถดูดซึมไนโตรเจนและฟอสฟอรัสได้อย่างเหมาะสมทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ส่วนกรดฟลูวิกค่ะมีโครงสร้างโมเลกุลขนาดเล็กสามารถละลายน้ำได้ดีในทุกระดับค่า pH ค่ะซึ่งแตกต่างจากกรดฮิวมิกที่ละลายน้ำได้ดีในค่า pH สูงหรือว่ามีความเป็นด่างเท่านั้นมีประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุอาหารแล้วก็ปลดปล่อยธาตุอาหารเหล่านั้นกับพืชแล้วก็ให้พืชดูด

0: กินอย่างช้าๆเพื่อให้พืชได้นำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเจริญเติบโตการออกดอกออกผลและฟลูวิกค่ะจะปลดปล่อยธาตุอาหารเมื่อฟลูวิกอยู่ใกล้บริเวณรากของพืชธาตุอาหารเสริมเหล่านี้ก็จะถูกปล่อยออกมาจากฟลูวิกเข้าไปสู่ระบบรากเพื่อให้ได้ลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชต่อไปค่ะ
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

ยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122บางปีก็แล้งบางปีก็ท่วมตกมาลือทืดเท่ามา 2-3 มื้อท่วมจ้อยก็บ่อึดบ่อยากแต่ละปีนะครับบางปีก็ปุ๋ยแพงเข้าถือผลผลิตทางการเกษตรสวนกระแสกับราคาอยู่ซะนี่จักสิแก้ปัญหาแนวใดพี่น้องเกษตรกรปั๊บตัวกับบ่ทันนะครับหนี้สินกันแล่นน้ำก้นอยู่ซุมื้อได้บาดนี่โอ้ยแหกใส่ก็เงินแหกขัวก็เงินจักสิเฮ็ดจังได๋นะครับพอหันมาเฮ็ดการเกษตรเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบาดนี่ผลผลิตก็ได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตก็ได้กระท่อนกระแท่นโอ้ยปวดหัวปวดประสาทราคาก็แห้งบ่ดีผลผลิตก็แห้งได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตก็แห้งได้หน่อยลุบทึนเข้าไปใหญ่ลุบทึนเข้าไปอีกซะเด้เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาต้องพากันปรับเปลี่ยนแนวความคิดแบบใหม่เปลี่ยนวิธีการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนแบบใหม่นำความรู้ใหม่ๆเข้ามาใส่ในไร่ในนาในหัวในสวนเจ้าของนะครับสิ่งแรกที่เฮ็ดได้เลยนั่นก็คือการลดต้นทุนเฮ็ดจังได๋สิลดต้นทุนเฮ็ดจังได๋สิลงทุนหน่อยๆให้มันได้ผลผลิตหลายๆให้มันได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเฮาสิเฮ็ดจังได๋ผมเอกโซเลอยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาให้ปรับเปลี่ยนวิธีการจักหน่อยปรับแนวความคิดจักหน่อยนะครับโดยการลดการใส่เคมีลงใส่เคมีให้หน่อยกว่าเก่านะครับเพราะว่าราคาเคมีนี่ค่อนข้างสิแพงใส่ไปหลายก็มีปัญหากับดินนะครับเฮ็ดให้ดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ้ยดินแน่นดินแกนซะเด้คันเฮาใส่เคมีหลายๆเสริมขึ้นอีกเด้นะครับจาก2ก็สิเป็น3 4 5 6 7ไปพุ่นแล้วนะครับใส่หลายขึ้นทุกๆปีใส่หลายขึ้นเรื่อยๆเฮ็ดให้ดินเสียดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินบ่ล้วนซุ้ยดินแน่นดินแกนดินแข็งดินด่านดินด่านปลูกหยังก็บ่งามได้บาดนี่ผลผลิตก็ได้บ่เต็มมิดเต็มหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นเฮาต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใส่ปุ๋ยจักหน่อยนะครับโดยการลดเคมีลงมาจากที่เคยใส่อยู่3กระสอบนะครับให้ลดเคมีลงเหลือกระสอบเดียวนะครับให้ลดเคมีลงเหลือ1กระสอบว้ายคือว่าจังซั่นบ่าวเอกโซเลมันมาเหลือหน่อยแท้มันมาสิพ่อบาดนี้สิเฮ็ดจังได๋ล่ะบาดนี้เหลือกระสอบเดียว1สำหรับจำนวนกระสอบปุ๋ยเคมีที่หายไปนะครับให้พี่น้องเกษตรกรนำเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเอามา2กระสอบนะครับเอามา2กระสอบแล้วเอามาบวกกันเอามาผสมกันกับเคมีที่เหลือไว้1กระสอบนั่นแหละครับเอามาคุเล่ใส่กันกับเคมีที่เหลือไว้บ่ว่าสิเป็นสูตรใดก็ตามสร้างนะครับสูตรใดยี่ห้อใดก็ได้นะครับเอามาคุเล่ใส่กันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่อยู่3กระสอบพอเอามาคุเล่ใส่กันแล้วนะครับบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ำนะครับผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับคุณสมบัตินี่ที่ว้ายเกินกว่าราคาพี่น้องเอามาบวกกับเคมีที่เหลือไว้1กระสอบนั่นแหละอีพ่อไอแม่นะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับ
กลายเป็นปุ๋ยใหม่3กระสอบสามารถใส่ได้สามารถว่านได้3ถึง4ไร่พุ่นล่ะบ่ธรรมดาเด้บัดนี่มีปุ๋ยไว้ใส่3กระสอบคือเก่าแต่ว่าลดต้นทุนเพราะว่าเคมีน่ะมันแพงนะครับคันใส่เคมีเพียวๆใส่เคมีเพียงอย่างเดียว3กระสอบนี่ตกก็ 3-4,000 พุ่นเด้นะครับคันเหลือไว้กระสอบเดียวก็ 1,000 กว่าบาทนะครับเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาดมา2กระสอบก็ยังบ่พอ 1,000 อยู่รวมกันแล้วก็ใส่เงินอยู่ 1,000 กว่าบาทนะครับสามารถว่านได้3ถึง4ไร่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับ

0: รับสูตรนี้พี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222ใส่แล้วซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจทนกับทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีดีนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28761หนึ่งกระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย
0: 0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: ทำไมฮิวมิกถึงมีความสำคัญกับดินความสำคัญอย่างแรกจะช่วยลดการสูญเสียของธาตุอาหารภายในดินจากการชะล้างของน้ำและสารเคมีต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพความสำคัญต่อมาค่ะช่วยตรึงสารอาหารและอรัธาตุที่สำคัญเอาไว้ในดินอย่างเหมาะสมเพื่อการเจริญเติบโตของพืชที่ได้มาตรฐานความสำคัญของฮิวมิกกับดินต่อมาก็คือจะช่วยเพิ่มธาตุอาหารและปลดปล่อยสารอาหารที่มีประโยชน์ให้กับพืชเพื่อให้พืชสามารถดูดซับน้ำและปุ๋ยได้อย่างดีช่วยทำให้ระบบนิเวศของพื้นดินเป็นไปตามวัฏจักรโดยจะช่วยรักษาระดับความเป็นกรดด่างให้เหมาะสมและสุดท้ายฮิวมิกสำคัญกับดินก็คือช่วยควบคุมระดับอุณหภูมิภายในพื้นดินให้มันเอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพและนี่ก็คือประโยชน์ของฮิวมิกที่มีความสำคัญต่อสภาพพื้นดินอันจะส่งผลทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่
1: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: กับไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โซเล่นะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกใบโทรฟ้ามือดิถือใจแห้งแล้วกับไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบ่เคยใส่โซเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข้าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดีความสุข
7: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
8: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42 ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
7: ่บ่เป็นโรคเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพอใช้อยู่ เอาเบิ่งเด้อใช่เบิ่งเด้อโซเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเลคือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวอีแม่พันยุบานไหนซื้อวางไหนเถียงคุณแม่พันแนะนำตัวจังหน่อยนะครับ
1: จ้ะ
0: คุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อย
1: จ้ะสวัสดีค่ะยายก็คือยายสม
0: ครับ
1: ผู้หมาดหน้า
0: ครับผม
1: อยู่บ้านเวอร์โมที่2ตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธ
0: ุ์ชื่อว่าคุณแม่สม
1: จ้ะ
0: ผู้หมาด

0: แต่หงอยกับหงอยเลี้ยงพร้อม
1: โหมีแต่หงอยกับหงอยเล
0: ี้
1: ยงพร้อม
0: จ้า
1: บัดนี้มันมีแม่งมีหยังมากวน
0: มีแม่งกับมี
1: พี่
0: จ้า
1: หอยมันมีแต่แนวเป็นแต่ใส่เคมีทั่วไปมันบ
0: ่จ้า
1: บัดนี้ผลผลิตอีเมซีไรตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดได้หลายปานใด
0: ครับบ่ได้หลาย
1: ประมาณเท่าใดแม
0: ่ก็บ่ได้ว่าไรละตันก็ได้ไรละ20ถุงนึงถ้าคิดเป็นไร
1: โอ้20ถุงก็ได้ประมาณบ่ถึง2ตัน
0: จ้า
1: ประมาณนั้น
0: จ้า
1: ถ้าตันกว่าเต็มที่ก็สิอยู่ประมาณ2ตัน
0: จ้า
1: บัดนี้ถามคุณแม่สมก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่อ
0: ฟังน้ำวิทยุ
1: ฟังโดนบ่อีแม
0: ่ก็โดนอยู
1: ่ปาดโทเสียคนห
0: าเฮาก็มาเสียเฮาก็มาเอามาใส่ปีนี่ล่ะ
2: กินข้าวเหนียวจำปาแดก

0: ื่อเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ทำเลี้ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยาอันนี้สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเศร้าเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวหน้าเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือได้ครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเที่ยร่าก็บ่มีเที่ยร่าดำก็บ่มีร่าย่อยก็หายร่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงบ่าวเอกโซเล่บอกไปแล้วอีพ่อไอ้แม่ก็ใส่มาคักอยู่หรอกน้ำยาท่าหน้ายางแนวท่าหน้ายางเฮ็ดให้น้ำยางไหลหลายๆนี่ตั้งแต่เฮ็ดสวนยางมาเนี่ยโอ้ยใส่มาคักแล้วเพิ่นว่าเด้ยี่ห้อนั่นยี่ห้อนี่เพิ่นก็ไล่ไปผมเอกโซเล่ก็เลยถามขึ้นใส่แล้วเป็นจังไหนแน่คุณพ่อคุณแม่ใส่แล้วเป็นจังไหนแน่โอ้ยใส่แล้วน้ำยางมันก็ไล่ดีอยู่แล้วเบาเอกแต่ว่า
9: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วย

0: ความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โชคให้มันให้มัน
6: ขอใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ร้านชิป ปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

์แล้วโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้อง

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรปราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มีแม่ใหม่ผู้หนึ่งหัวตายไปโดนละอยู่โดนมาเพิ่นก็เกิดความเหงาซะแล้วมื้อหนึ่งลูกไส้บ่อยู่นะลูกไส้ไปเล่นนอกบ้านอายุกะประมาณ 4-5 ขวบนี่ละลูกไส้ก็ได้เล่นกับหมู่แล้วเพิ่นสิกลับมาเฮียนนะแต่ว่าก็บ่เอิ้นแม่ว่าในบ้านเม็ดเพิ่นก็บ่ฮู้ว่าแม่อยู่ไสนะประตูก็เปิดแง้มไว้นะได้ยินเสียงคนข้างว่าก็สิเป็นเสียงแม่นั่นล่ะก็เลยส่องเบิ่งละลี่ฟังก็เห็นแม่นะเอามือลูบจากคองอยู่สันอยากได้ผู้ชายสันต้องการผู้ชายว่าสันบ่าก็แล้วไปดอกว่าเด็กน้อยก็เกิดความสงสัยอยู่แต่ก็บ่กล้าถามแม่ว่าจังเถาะก็งงอยู่จังซั่นล่ะพอ 2-3 อาทิตย์ต่อมาเนาะมีอยู่มื้อหนึ่งเพิ่นก็ไปเล่นกับหมู่มาเล่นกับหมู่แล้วเพิ่นก็เมียเฮียนปากกระตูก็บ่ปิดเพิ่นก็เหลียวเบิ่งแม่เห็นมีผู้ชายนอนน้ำกำลังมวนกันอยู่ว่าซั่นเถาะพ่อเห็นเท่านั้นเพิ่นก็คึดออกซะแล้วเด็กน้อยนะป้าวแล่นไปห้องเจ้าของเคลื่อนไปถึงเตียงซะแล้วเอามือลูบ

0: จ้าของแล้วก็ว้าวหนูอยากได้จักรยานหนูอยากได้จักรยานพะนะ
1: อ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเข้าไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮ้ๆๆๆๆอ้าวเฮากำลังม่วนซื่นกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยผู้ขาบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยซุมื้อนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัสส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาดเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกันยางบ่ใหญ่แค่แกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังใดจังสิได้นำยางหลายๆว่าสันเถาะมาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมเกิดมาสำหรับต้นยางโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปว่าแมนสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบบอสในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอยากได้น้ำยางหลายๆฝ้าเอามาใส่ฝ้าเอามาใส่ราคากับประหยัดประหยัดเอาฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ043840122มีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านขาย

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนัง

0: ผัวเมียคู่หนึ่งแต่งกันมาได้โดนเติบแล้วล่ะว่า 4-5 ปีแล้วผู้ผัวต้องไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดว่าสันเถอะไปเป็นอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งก็สิกลับจากเทียนึงทีมให้เมียอยู่บ้านผู้เดียวนอนอยู่ผู้เดียวเป็นอาทิตย์นะเพิ่นก็สิเหงาเพิ่นก็มีกิ๊กสันตัวมีอยู่มื้อหนึ่งเพิ่นก็กำลังมวนกับกิ๊กสันตัวในจังหวะที่กำลังเข้าได้เข้าเข็มพอดีผัวบัดกลับมาแบบที่ว่าบ่ได้บอกเมียว่าสันเถอะพอตาเสียงรถจอดหน้าบ้านปุ๊บเพิ่นก็ตกใจซะแล้วผัวเมียเพิ่นก็บอกให้กิ๊กเพิ่นหนีไปทางหลังบ้านสันตัวเพิ่นก็ย่านผัวจับได้เนาะเพิ่นก็คิดอุบายเพิ่นก็ห้องขึ้นแล้วขโมยซอยแน่ขโมยพะนะฝ่ายกิ๊กก็บ่ทันได้นุ่งเสื้อผ้าซ้ำหอบเสื้อผ้าได้ก็แล่นออกไปประตูหลังบ้านบัดเนี่ยผู้ผัวได้ยินก็แล่นเข้ามาในบ้านซะแล้วถามเมียว่ามันไปทางไหนพะนะผู้เมียก็สิว่าไปทางหลังบ้านพี่ว่าซั่นผู้ผัวก็เลยแล่นนํานะมืนต่ำรถเปิดไฟดูพะนะผู้ผัวว่าพอผู้เมียเปิดไฟปั๊บเพิ่นก็เบิ่งว่าเพิ่นมืนอีหยังเนาะพอเห็นแล้วก็ว่าโอ้ยโจรกระจอกลักฮอดน้ำมันหมูพะนะ
1: อ่ะมันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆๆอย่าถือคนบ้าอย่าซาคนเมาสันตัวว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเติงหัวเตินไปน้ำด้วยความคิดฮอดคิดถึงจากผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้หายคือเก่าเหมือนเดิมในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูเฮาเพื่อพี่น้องชาวสวนยางโดยเฉพาะจังใดก็ฟังไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเด้อปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่หาลังคนกะจักสิแก้ไขจังใดบ่ว่าจะเป็นอันดับแรกเลยก็คือเฮ็ดจังใดหนอจังสิได้นำยางหลายๆสิไปหาอีหยังมาใส่สิมีตัวใดที่สิเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดเคยกีดปกติ7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปว่าสันเถาะคันอยากได้จัก2มีด3มีดเต็มกระโปบ่ล่ะโซเลพาลาพรีเมียมแม่นหยังล่ะพี่เมียมหาลางคนอาจสิสงสัยพี่เมียมนี่ล่ะคือตัวสำคัญเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าโซเลผ้าล่าพี่เมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะเฮงเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าสิเบิดไปร่าดำร่าย่อยร่าชมพูเนี่ยเจอโซเลผ้าล่าพี่เมียมเข้าไปเนี่ยเซ็ตคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลือกนิ่มสมานแผลเร็วโดยเฉพาะทอน้ำเลี้ยงสิกระตุ้นให้ปิดทอน้ำเลี้ยงได้เร็วบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาต้นจังสิบ่ส้มซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วโดยเฉพาะแผลใหม่ที่เฮากีดไปนี่เฮาใส่โซเล่ผ้าล่าพรีเมียมท่าเข้าไปนี่สังเกตว่าแผลสินิ่มกีดง่ายน้ำยางกะหลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบ่มีน้ำเลี้ยงไหลออกมาปนเพราะว่าโซเลผ้าล่าพี่เมียมนี่สิสมานแผลทอน้ำเลี้ยงให้หายเร็วบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดถ้าลางคนเพิ่นไปซื้อสารแหล่งตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวก

ทิ้งนำยางทิ้งนำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนก็สิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอเดี๋ยวมีเชื้อราเดี๋ยวมีโรคและก็ตายโซเลพาล่าพี่เมียมแม่เอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งเฮาคนใส่ทั้งต้นยางทั้งสิ่งแวดล้อมเอาโซเลพาลาพี่เมียมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเด้อแม่เด้อ043840122เฝ้าเอามาใส่เอามาใส่

มาแล้วมาแล้วโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โตนัง

0: 2ผัวเมียอยู่กันมา50กว่าปีแล้วมีลูกเต้าเขาก็แยกขั้วออกไปบัดหาลังคนกลับไปทำงานอยู่กรุงเทพพุ่นเพิ่นอยู่นำกัน2ตายายมีอยู่เศร้าหนึ่งเพิ่นมานั่งกินข้าวอยู่โต๊ะซะแล้วผัวเมียก็เลยเว้าขึ้นว่าเฒ่าเจ้าจำได้บ่50ปีก่อนเนี่ยเฮามานั่งกินข้าวอยู่แบบนี้ล่ะพะนะผู้ผัวก็เลยบอกว่าจำได้ว่าสันหันลังมือเฮาฮอดแก้ผ้ามานั่งกินข้าวอยู่นี่ซ้ำพะนะผู้เมียก็หัวว่าผู้เมียเลยคิดมวนว่าส่วนผัวซะแล้วหันลองเฮ็ดคือเก่าบ่เฒ่าพะนะผู้ผัวก็บ่อยากคาดก็เลยย่างเข้าไปในห้องเพิ่นก็แก้ผ้าออกมานั่งอยู่โต๊ะกับเขาซะแล้วล่ะส่องตาสมตาหวานใส่ผัวว่าผู้เมียแล้วก็เว้าแบบเสียงเซ็กซี่กับผัวเด้เพิ่นน่ะเฒ่าหัวนมข่อยคือฮ้อนวูบวาบคือสมัย50ปีก่อนแท้พะนะผู้ผัวก็เหลียวเบิ่งแบบเบื่อโลกว่าอู้ข้างหนึ่งจุ่มถ้วยแกงข้างหนึ่งตู้ของเขาบ่ฮ้อนก็จักสิว่าจังไดล่ะพะนะ
1: อ้าวมันเมื่อนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้ว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตอะหัวเตินกันไปน้ำมันจังสิเพลินจังสิบ่เมื่อยม้วนกันในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวฟังกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อเอาแนวดีๆมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางห้าวซึ่งกะฮาลังคนกะจักสิแก้ปัญหาโดยวิธีใดนำยางไหลบ่ค่อยดีจักนำยางจักนำเลี่ยงไหลออกมาเฮ็ดให้นำยางบ่มีความเข้มข้นอ้าวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองปัญหาเรื่องเปลือกแข็งกรีดยากต้องกีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปะสองมีดเต็มกระโปะสิทำนาทีขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีสันตัวที่สำคัญบ่เฮ็ดให้ต้นโซมบ่ว่าสิเป็นเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปเสร็จบัดบ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเงาเนาหน้ายางตายหนึ่งมู่เนี่ยโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่สองมีดเต็มกระโปนี่บ่แม่นว่าบาซีทนยกเมฆเว้าเองเด้เห็นกับตาเจ้าของจังกล้าเว้าพี่น้องที่เอามาใส่แล้วก็ตั้งยืนยันว่าสุดยอดและก็บ่เฮ็ดให้ต้นยางเฮาซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงที่สำคัญก็คือขยายทอน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกได้น้ำยางหลายและก็ปลอดภัยต่อคนเฮาผู้ใส่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวจังไดกะเฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อเอามาใส่เอามาใส่มีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรมาที่เบอร์
2: 0438401222
1: สำหรับพี่น้องร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามาเฝ้าหามาใส่หามาใส่ใส่

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840
1: โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

มีหมอหนึ่งไปเที่ยวพับเพื่อชีวิตว่าธรรมชาติเพิ่นก็เป็นคนเจ้าสู้จักน้อยสละเพิ่นกับพ่อผู้หญิงผู้หนึ่งสันตัวมาผู้เดียวงามผิวขาวหน้าตาจิ้มลิ้มเพิ่นกับเขาไปตีสนิทจะแล้วกินกันไปโดนเติบกระทึกสตากันว่าสันเถาะดื้อคว่ำเพิ่นเป็นเสี้ยนผู้หญิงเพิ่นบ่เคยพลาดดอกพอพับเลิกเพิ่นกับไปเสร็จแล้วพาผู้หญิงเข้าโรงแรมบ่า ไปโป๊เพิ่นกับไล่ผู้หญิงเข้าอาบน้ำเพิ่นกับเปิดตู้เย็นว่ามีอันนั่นอันนี้เพิ่นกับเอามาดอบแล้วก็ไปนอนทาอยู่เตียงเสียงน้ำจากจากในห้องน้ำเพิ่นกับใจเต้นตบตบตบอยู่ได้เพิ่นน่ะจักข้าวเดียวเสียงน้ำเงียบเปิดประตูห้องน้ำแอดออกมาพาคนหนูกระโจมอกนะผู้หญิงนั่นก็ได้น้ำก็เป็นเม็ดเม็ดเพิ่นก็ได้อารมณ์ซะแล้วเพิ่นน่ะบ่พูดพร่ำทำเพ

0: แล้วฟ้าวย่างเข้าไปอุ้มผู้หญิงถิ่มตั้มลงทั้งเตียงจัดการตามวิธีของเพิ่นน่ะละเสี้ยนนะนัวเนี่ยนัวเนี่ยจูบอยู่ว่าสันไหลลงมาน่ะเอิกพอได้ทีแล้วเพิ่นก็ซ่าพาเขาหนูออกซะแล้วท่อนั้นละเบ้าได้ 2-3 คำโว้ยบักห้านี่พะนะ
1: เอาเหมือนม้วนผ่านกันไปก็ว่าไปสละพอได้ยิ้มพอได้หัวก็ส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนอย่างห้าวควรสิต้องฟังเอาเขากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ล่ะบ่ว่าสิเฮ็ดอีหยังอยู่ก็แล้วแต่กำลังสิตำบักฮุงลกผมงอกนอนเวนสมหัวเว้าพื้นโคนฟังได้เบิดเฮ้โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อฮอร์โมนท่านายางเคยกีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปะโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองสองมีดเท่านั้นเต็มกระโปะรู้ว่าสิมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อราราดำราย้อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าโดยปัญหาที่พี่น้องพ่ออยู่กันเป็นประจำได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่ไหลพ่อกับปิดกับปอยต้นยางส้มเปลือกแข็งกีดยากเชื้อรารบกวนโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเด้อเรื่องเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปนี่เซตบอสบ่มีเหลือไม่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้เฮาใสและก็สิ่งแวดล้อมพร้อมเอาโดยเฉพาะปัญหาร่วงได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่น้ำเลี่ยงหลายโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกต้นยางบ่ซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงอ้าวอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีพร้อมจังใดกับฝ้าวหามาใส่เด้อแม่เด้อติดต่อขม่าที่เบอร์043840122มีเก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามา

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่นึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: พ่อใหญ่อมเล่าเป็นคนมักไก่ตีเนาะเล่าก็เลี้ยงไก่เบาวายามมือเศร้ายามมือแรงแล้วก็กุ๊กกุ๊กกลัวกลัวอยู่กับไก่เล่าอะละเรียกว่าหักหลายก็เมียว่าฉันซะเรากับประคบประงมดูแลอย่างดีว่าทุกวันเสาร์ตอนบ่ายๆสังเวียนเพิ่นสิเปิดว่าจะเถาะอยู่บ้านป้าไม้ตีนผู้พละเสาร์นี้เรากับไปคือกันหาโลไม้ว่ามื้อนี้ตำรวจไปซุ่มเฝ้าอยู่หลังจากที่เบิ่งมุ้ยไปแล้วก็สิตีไก่ซั่นตัวแฮมเฮิมอยู่บ่โดนได้ยินแต่เสียงตำรวจว่าซั่นแตกเฮิมรวดกระจัดกระจายคนละทิศคนละทางพอใหญ่อมหอดบ่ได้ใกล้ซ้ำพุ่งเหลาเข่าป้าอ้อยซอดจากป้าอ้อยเข่าป้ามันซอดป้ามันบ่มีทางไปบาดเนี่ยน้องน้ำน้องบักไงขวางทางเราอยู่เหลียวเบิ้งอ้อมคางอ้อมแอวแล้วแล่นบึ้นวันบึ้นวันอยู่งวกหน้างวกหลังบ่มีทางไปพุ่งเหลาลงน้ำตามรถทำทางงมๆเศร้าๆอยู่หันแล้วคือจังคนตึกแห่เนี่ยหมอหนึ่งเศร้าหาบหาบมาตำรวจก็ได้ว่าบ่ได้ผู้ใดพอเห็นพ่อใหญ่อมอยู่ในน้ำก็จะถามว่าได้ปลาหลายบ่สละก็หมายอ่ะเป็นจังไดพ่อได้บ่พะนะโฮ้ยบ่บ่บ่เสีย 2,000 พะนะ
1: เอาผ่านไปเบาหน้อหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอ่ะสมมาเป็นความสุขไข่กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสิทนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดมีน้ำซ้ำน้ำเลี้ยงไหลออกมาหลายๆนี่ล่ะสิเฮ็ดให้ต้นส้มโดนไปโดนไปกะตายไปก่อนเวลาอันควรปัญหาที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งกะเชื้อราราย่อยแน่ราดำแน่ราชมพูแน่เปลือกเน่าเงาเน่าล่ามไปหอดหากเน่านี่อันตรายโซเลพาราพรีเมียมกำจัดเชื้อราได้คักคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของโซเลพาราพรีเมียมเฮ็ดให้หากใหญ่หากแข็งหากดกดึงอาหารมาใส่ได้หลายต้นกระสีใหญ่รักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อฮัลโหลคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท้องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเลยางกระสีบ่ได้คุณภาพขายกระสีบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใช้งานยืนยาวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อเอาใส่ก่อนรวยก่อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ
2: 043840122
1: ฝ้าโทรฝ้าโทร

ฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: มีผัวเมียอยู่คู่หนึ่งหักหอมกันดีอยู่กันมาหลายปีดีดักกับบ่มีเรื่องมีราวมีอยู่มื้อหนึ่งโจรแหกคุกออกมาซะแล้วมันก็แล่นขำมาลีอยู่ในบ้านสองผัวเมียนั่นละสองผัวเมียก็นอนหลับนะมันก็จับผู้ผัวมัดใส่เก้าอี้ไว้แล้วก็จับผู้เมียมัดไว้ถึงเตียงว่าผู้ผัวก็เหลียวเบิ่งเห็นมันก้มหอมเมียเทียนึงแล้วมันก็แล่นหนีไปผู้ผัวก็เรียกตนเมียนะอันเจ้าอย่าขัดขืนมันเด้อมันสิเฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่ปล่อยให้มันเฮ็ดโลดพะนะรักษาชีวิตเจ้าของไว้มันคือสิบ่พ่อผู้หญิงมาโดนแล้วล่ะคือว่าซั่นสร้างมันเถาะจังได๋ข่อยก็ฮักเจ้าคือเก่านั่นล่ะพะนะผู้เมียก็บอกผัวขึ้นไปแม่นล่ะพี่มันคือสิบ่พ่อมาโดนล่ะคือแต่ว่าเจ้าเฮ็ดใจดีๆไว้เด้อเจ้าเป็นทหารเดี๋ยวนี้มันกําลังแล่นไปหาวาสลีนพะนะ
1: อ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซาซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เท่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ้ฮ่าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หายแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโลกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอกเครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมู่เนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมื่อนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าคาใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ฮะลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกันกีดย่ามใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปล่อยนี่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท้าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า

เฮ็ดให้ต้นยางข้างห้าอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกระบอส้มนอกจากนั้นก็สิทำนาทีขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดีปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดกะเกรงกลางเข้ามา043840122รู้ว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายกะติดต่อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4อีกเธอหนึ่งครับพี่น้อง043 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มีผู้สาวผู้หนึ่งเพิ่นสิไปทำงานออฟฟิศจำเป็นต้องขึ้นรถโดยสารมารถบัสนี่ละกระโปรงเพิ่นสิฟิตในจักหน่อยซะแล้วพอสิก้าวขึ้นรถก็รู้สึกว่าอึดอัดว่าซั่นเถาะเพิ่นก็เลยเอามือจกมาทั้งหลังว่าสิยะซิปเจ้าของออกจักหน่อยว่าซั่นเถาะก็หูดซิปลงจักหน่อยบ่หลายว่าซั่นเถาะอยู่ทั้งหลังแล้วก็มีผู้ชายผู้หนึ่งยู่ก้นแล้วขึ้นรถว่าเพิ่นก็เครียดอยู่ในใจนั่นละแต่ว่าบ่ทันปากพอขึ้นไปทั้งรถแล้วเพิ่นก็หันมาว่าผู้ชายซะแล้วเจ้าถือดีจังได๋มายู่ก้นข่อยผู้หญิงเสียหายเด้ว่าซั่นผู้ชายนั่นก็สวนเลยอ้าวแล้วเจ้าถือดีจังได๋มาฮู้ซิบกางเกงข่อย
1: ว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเข้าไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮากำลังมวนซื่นกันอยู่ในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยพวกขาบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยซุมื้อนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถหวานหรือดำหรือหยอดมูเนี่ยใส่รถบัสส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาดเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกัน

0: สวัสดีครั้งครับก็ขอให้ท่านมีความสุขกับบทเพลงคาราบาวนะครับนี่คือตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู
1: ่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ขอให้พระพุทธเจ้าอยู่บนหัวพระแม่คงคาเป็นน้ำลายพระนารายณ์เป็นลมปากปีใหม่เนี่ยก็หมดหนี้หมดสินให้พวกคนชั่วในแผ่นดินมันหายไปหายไปจากสังคมน่ะให้โลกมันเจริญเจริญสอกสอกสระสระเจริญนะ

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดจากนั้นจะฟื้นฟูต่อไปที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาเมื่อน้ำลดระดับลงทั้งหมดแล้วส่วนความคืบหน้าการกู้คืนระบบสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าสามารถกู้คืนและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เกือบทั้งหมดแล้วเหลือเพียงบางแห่งที่ตำบลภูคาอำเภอปัวระบบประปาสามารถส่งน้ำให้แต่ละครัวเรือนได้เกือบครบแล้วเหลือเพียงประมาณ100หลังคาเรือนในอำเภอท่าวังผาที่ยังไม่สามารถจ่ายน้ำได้เพราะท่อประปาแตกชำรุดแต่ได้เร่งซ่อมแซมพร้อมนำรถน้ำเข้าไปแจกจ่ายเพื่อช่วยเหลือเป็นการชั่วคราวแล้ว
2: ในวันนี้เนี่ยเรายังต้องเฝ้าระวังในเรื่องฝนอยู่ฝนจะตกร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอส่วนใต้ครับอำเภอน่านอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยนาหมื่นนะครับพื้นที่ส่วนใต้ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในภาพรวมของจังหวัดเนี่ยลดลงเรื่อยๆตรงนี้ก็อยู่ในช่วงที่น้ำเริ่มลดระดับแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่การฟื้นฟูยกเว้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังทรงตัวอยู่การฟื้นฟูวันนี้เราเร่งฟื้นฟูในพื้นที่ของอำเภอปัวและก็อำเภอท่าวังผาการฟื้นฟูในลำดับต่อไปก็จะเป็นอำเภอเมืองนะครับแล้วก็หลังน้ำลดที่เวียงสาแล้วก็จะเป็นการฟื้นฟูของอำเภอเวียงสาต่อ
1: นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้สั่งการด่วนให้ทุกอำเภออบต.และเทศบาลจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยล็อตแรกทันทีเริ่มวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยผู้ประสบภัยยื่นคำร้องได้ที่อบต.เทศบาลและท้องที่ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านกรมทางหลวงชนบทระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรซ่อมแซมเส้นทางถนนในจังหวัดน่านเพื่อคืนผิวจราจรให้เร็วที่สุด
3: นายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมสั่งการไปยังสำนักงานทางหลวงชนบทแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านให้ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งการฟื้นฟูเส้นทางการคืนผิวจราจรให้ได้เร็วที่สุดการนำรถบรรทุกน้ำเข้าฉีดล้างทำความสะอาดโครงข่ายทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่ระดับน้ำได้ลดลงแล้วรวมถึงการนำรถบรรทุกเทท้ายไปใช้ในการขนวัสดุที่ชำรุดเสียหายเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วนอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงสร้างสะพานถนนเพื่อเข้าซ่อมแซมฟื้นฟูเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้ก่อนและจะทำการประเมินสถานการณ์วางแผนฟื้นฟูซ่อมแซมในระยะยาวต่อไปนอกจากนี้ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อื่นๆที่มีความเสี่ยงในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมเครื่องจักรกลล้างโคลนดำเนินการตามแผนฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมคาดการว่ามวลน้ำจะไหลลงเขื่อนสิริกิติ์ในวันพรุ่งนี้และกำชับให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือฝนตกระลอกใหม่ในวันที่23สิงหาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอเปิดเผยว่าปอพอได้ประสานงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านจัดทำแผนบิ๊กคลีนนิ่งโดยระดมเครื่องจักรกลหนักรถเกรดดินและรถฉีดน้ำเข้าตักดินโคลนออกจากพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดส่วนเส้นทางคมนาคมหลักระหว่างอำเภอและจังหวัดยังสามารถเดินทางได้ตามปกติถนนที่ถูกตัดขาดเพียงเส้นทางเล็กภายในหมู่บ้านเท่านั้นด้านการบริหารจัดการน้ำมวลน้ำจากอำเภอปัวได้เคลื่อนถึงตัวอำเภอเวียงสาแล้วและคาดว่าจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ทั้งหมดภายในวันพรุ่งนี้ซึ่งปัจจุบันเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณร้อยละ65จึงยังสามารถรองรับมวลน้ำก้อนนี้ได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุมวอรูมที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์สาธารณภัยพื้นที่จังหวัดภาคเหนือเน้นย้ำให้เตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในวันที่23สิงหาคมนี้ โดยมีการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์กระจายข่าวผ่านสื่อสารตามท้องถิ่นทั้งวิทยุชุมชนและหอกระจายเสียงพร้อมกำชับปภ.จังหวัดในกลุ่มเสี่ยงรวมถึงพื้นที่รับน้ำป่าอย่างจังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดประสานงานร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาสทนช.และจิสด้ามอนิเตอร์ระดับน้ำและกลุ่มฝนผ่านระบบเรดาร์ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งขนย้ายสิ่งของและยานพาหนะขึ้นที่สูงรวมถึงเร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปยังศูนย์พักพิงโดยทันทีหากสถานการณ์เริ่มวิกฤตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดสำรวจความเสียหายภาคการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัตินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจะลงพื้นที่ร่วมกับนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนี้ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายภาคการเกษตรเพื่อเร่งรัดในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป
4: ผมได้สั่งให้ที่กรมชลประทานนะครับลงพื้นที่และตัวผมก็จะลงไปด้วยนะครับซึ่งในส่วนที่จะต้องดำเนินการก็คือจะต้องรีบแก้ไขปัญหาเรื่องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งทางกระทรวงเกษตรก็ได้ทำในเบื้องต้นไปแล้วทางกรมชลประทานก็ได้มีการไปช่วยเอาน้ำก็ฉีดน้ำไปฉีดทำความสะอาดทั้งหมดนะครับส่วนในเรื่องความเสียหายต่างๆผมก็ทำเรื่องลงไปดูก็คงจะหาทางจะเยียวยาประชาชนอย่างไรครับ
1: ส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการรับมือและแก้ไขปัญหามลพิษจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษหรือคอพอจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรับมือและแก้ไขปัญหามลพิษจากน้ำท่วมลุ่มน้ำน่านเพื่อเฝ้าระวังป้องกันลดผลกระทบด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและพื้นที่รองรับน้ำด้านล่างพร้อมเตรียมมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างเป็นระบบเพื่อดูแลสุขอนามัยและลดผลกระทบต่อประชาชนขณะนี้คอพอได้เร่งสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยระบบบำบัดน้ำเสียแหล่งกำเนิดมลพิษและสถานประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดน่านเพื่อลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนในชุมชนและแหล่งน้ำขณะเดียวกันยังเตรียมแผนจัดการขยะหลังน้ำลดทั้งการเตรียมพื้นที่พักขยะชั่วคราวสำรวจปริมาณขยะและจัดระบบขนส่งขยะจากบ้านเรือนเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุที่ได้รับความเสียหายโดยตั้งเป้าเร่งจัดการขยะตกค้างภายใน10วันหลังน้ำลดขณะที่อธิบดีกรมชลประทานสั่งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและระดับน้ำในลุ่มน้ำยมเนื่องจากยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่พร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับปริมาณน้ำไหลหลากจากตอนบน
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานสั่งการสำนักชลประทานที่4เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำยมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยซึ่งมีฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาประกอบกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสต้าเปิดแบบจำลองพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในอำเภอเมืองสุโขทัยเตรียมรับปริมาณน้ำจากแม่น้ำยมโดยให้เฝ้าระวังหากระดับน้ำที่สถานี YC สูงใกล้แต่50เมตร90เซนติเมตรถึง51เมตร40เซนติเมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางขึ้นไปโดยขณะนี้ภาพรวมระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่แต่ยังไม่ล้นตลิ่งจึงได้เน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานประเมินปริมาณฝนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ล่วงหน้าควบคู่กับบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานอย่างเต็มศักยภาพรวมทั้งเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเข้าปฏิบัติการทันทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น
6: อันนี้ก็อีกลุ่มน้ำหนึ่งนะครับที่กรมชลประทานเฝ้าติดตามอยู่นะครับคือลุ่มน้ำยมนะครับโดยเฉพาะตัวเมืองสุโขทัยนะครับที่ขีดความการระบายน้ำที่อยู่ที่510ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่เราบริหารจัดการที่จุดควบคุมที่ประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์อยู่นะครับตอนนี้ก็ผมได้ มอบหมายให้ท่านรองที่ดีนะครับรองทรงพลสวยสมนะครับลงพื้นที่บัญชาการอยู่ในขณะนี้นะครับน่าจะบริหารจัดการนะครับถ้าดูจากสถานการณ์แล้วก็ปริมาณน้ำที่ตกในพื้นที่ลุ่มน้ำหยกนะครับก็ยังที่จะออกยมน่านได้อยู่ในระดับหนึ่งอยู่นะครับก็ติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่ครับ
5: อธิบดีกรมชลประทานยังกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งโดยกรมชลประทานมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเครื่องจักรกลที่จะระดมเข้าไปช่วยเหลือในช่วงเผชิญเหตุได้อย่างทันท่วงทีพร้อมทำงานร่วมกับแต่ละจังหวัดอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ในการนี้เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ออกหนังสือคำสั่งด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือให้ใช้6มาตรการหลักเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที
7: นายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือเพื่อวางกรอบการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยกำชับให้17จังหวัดภาคเหนือดำเนินการใน6มาตรการหลักประกอบด้วยการบริหารจัดการแบบซิงเกิลคอมมานด์โดยให้เตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งการอำนวยการการสั่งการและการสื่อสารสร้างการรับรู้แก่ประชาชนโดยยึดหลักการปฏิบัติงานในรูปแบบศูนย์บัญชาการเดี่ยวการเตรียมความพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเร่งด่วนและทั่วถึงเน้นย้ำความปลอดภัยและอพยพกลุ่มเปราะบางโดยให้จังหวัดอำเภอองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุเป็นลำดับแรกรวมถึงกำหนดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจอดรถการเฝ้าระวังข่าวบิดเบือนโดยให้ใช้ช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนเครือข่ายสื่อมวลชนในการสร้างการรับรู้เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกการรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีตรงถึงประธานกรรมการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กระทรวงมหาดไทยเป็นลำดับแรกเพื่อส่งกำลังสนับสนุนหากสถานการณ์ในพื้นที่มีความรุนแรงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการทหารตำรวจและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปักหลักปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดการจุดเสี่ยงน้ำท่วม737แห่งพร้อมเตรียมระบบระบายน้ำเพื่อเฝ้าระวังน้ำจากภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมว่ากรุงเทพมหานครได้สำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องจากทั้งหมด737แห่งซึ่งปัจจุบันดำเนินการไปแล้วเกือบ170สำหรับสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือได้ติดตามปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดโดยระดับน้ำในเขื่อนยังไม่สูงมากและหากเกิดผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครคาดว่าจะเป็นเพียงเฉพาะจุดไม่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอีกทั้งในปีนี้อาจต้องติดตามสถานการณ์ภัยแล้งควบคู่ไปด้วยอย่างไรก็ตามยังคงไม่ประมาทและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องผ่านการติดตามปริมาณฝนระดับน้ำการเตรียมความพร้อมของประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำเครื่องสูบน้ำการขุดลอกคูคลองและการลอกท่อระบายน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้ทันท่วงทีและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: ประชาชนลงทะเบียนโครงการ THAI Passport มากกว่า1ล้านคนแล้วโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลภายในประเทศไทยภายใต้กฎหมาย PDPA และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเคร่งครัด
9: นายชัยชนกคิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่ามีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนโครงการ THAI Passportแล้วกว่า1ล้านรายจากเป้าหมายทั้งหมด5ล้านสิทธิ์ซึ่งระบบจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสำหรับประเด็นข้อกังวลเรื่องการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล SAI Passport แล้วกว่า1ล้านรายจากเป้าหมายทั้งหมด5ล้านสิทธิ์ ซึ่งระบบจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสำหรับประเด็นข้อกังวลเรื่องการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล SAI Passport แล้วกว่า1ล้านรายจากเป้าหมายทั้งหมด5ล้านสิทธิ์ซึ่งระบบจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสำหรับประเด็นข้อกังวลเรื่องการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
10: คือระดับผู้นำและการขยายความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตโดยนายกรัฐมนตรีและนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พร้อมกับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2030ครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านเศรษฐกิจตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้า3เท่าสู่ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2588พร้อมส่งเสริมนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและความมั่นคงทางอาหารและพลังงานภาคด้านเศรษฐกิจตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้า3เท่าสู่ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2588พร้อมส่งเสริมนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและความมั่นคงทางอาหารและพลังงานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้า3เท่าสู่ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2588พร้อมส่งเสริมนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและความมั่นคงทางอาหารและพลังงานความร่วมมือความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีความใกล้ชิดและมีพลวัตมากยิ่งขึ้นพร้อมนำมาซึ่งประโยชน์และความรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศและภูมิภาคช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมNC 170เพิ่มความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวการค้าการศึกษาและประชาชนสะท้อนการยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์สู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
1: ในวันเดียวกันนี้นายเอกนิติ
10: การยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์สู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด
1: ์ในวันเดียวกันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานโอ3เท่า
10: ชิดและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
1: ในวันเดียวกันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานโอ3เท่า
10: ทำยิ่งขึ้นวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด
1: ์ในวันเดียวกันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานโอ3เท่า Thailand Fast Pass
11: รสชาติที่หายไป The Lost Taste รวบรวมและฟื้นมรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงเลือนหายกว่า231เมนูพร้อมพัฒนาเกณฑ์ Thailand Best Local Food เพื่อรักษาอัตลักษณ์และต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป้าหมายคือทำให้อาหารท้องถิ่นไม่เพียงได้รับการอนุรักษ์แต่สร้างอาชีพสร้างรายได้และดึงนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปสัมผัสรสชาติและเรื่องราวของชุมชนทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

0: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สิบเก้านาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับทางการตุรกีอียิปต์และกาตาร์ซึ่งเป็นคนกลางเจรจายุติสงครามในฉนวนกาซาออกแถลงการร่วมประณามกรณีที่อิสราเอลโจมตีเป้าหมายในฉนวนกาซาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายพร้อมระบุว่าปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลที่ทวีความรุนแรงขึ้นได้บั่นทอนความพยายามของทั้งภูมิภาคและนานาชาติในการดำเนินการตามแผนสันติภาพในฉนวนกาซาซึ่งอยู่ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อแถลงการร่วมดังกล่าวยังเน้นย้ำว่าประชาคมระหว่างประเทศและคณะกรรมการสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการปฏิบัติตามแผนสันติภาพ15ข้อและป้องกันไม่ให้สถานการณ์ในฉนวนกาซาลุกลามบานปลายมากไปกว่านี้สำนักข่าวท้องถิ่นของฟิลิปปินส์รายงานว่ากระทรวงสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของฟิลิปปินส์มอบถุงยางชีพและเงินช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่า 10,000 เปโซหรือประมาณ 6,000 บาทให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน583ครัวเรือนที่เมืองคาลุมปิดจังหวัดบูราคันทางตอนเหนือของกรุงมะนิลาหลังฝนตกหนักจากพายุหมุนเข็นร้อนและมรสุมยังคงส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ของประเทศมานานกว่า2สัปดาห์แล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเมืองคาลุมปิดเพิ่งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวานนี้ขณะที่หลายพื้นที่ของฟิลิปปินส์ยังคงเผชิญน้ำท่วมรุนแรงด้วยจังหวัดบูราคันเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดและมีประชาชนทั่วประเทศได้รับผลกระทบแล้วมากกว่า5ล้านคนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคม2569ฉบับที่13ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคกลางด้านตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนได้ทวีกำลังแรงเป็นพายุดิเพรสชันแล้วและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่23ถึง24สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:48 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:38 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณอุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

0: สนุนโดยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างสวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกคนครับต้อนรับเข้าสู่เด็กพีทอล์กในวันศุกร์นะครับศุกร์ที่21สิงหาคม2569อยู่กับผมเอ็มแล้วก็น้องแบงค์นะครับทาง Channel Kick Off แล้วก็วันนี้พิเศษก็คืออยู่กันกับทาง FM 97ด้วยพี่ๆท่านใดที่ฟังทางวิทยุก็สวัสดีด้วยนะครับวันนี้เปิดพรีเมียร์ลีกวันแรกส่วนสิ่งที่เราจะตามกันในวันนี้แน่นอนว่าก็คือก่อน
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ป้องทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569พร้อมคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจิตวัฒนศิลป์ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยศาสตราจารย์สุภจิตราชัชวาลกรรมการและเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวบุญธิการคูหาสรรพสินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายชิติพัฒน์อู่วิเชียนผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาเคมีทฤษฎีณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายประชพลเดชากรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาชีววิทยาการเจริญและเซลล์ต้นกำเนิดณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรองศาสตราจารย์สุทธิพันธ์แก้วสมพงศ์คณะบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวพิมพ์วิสุทธิ์จันทร์เครือผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2560สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการอาหารและระดับปริญญาเอกสาขาเคมีอาหารณมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเกนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวณภัทรริมคีรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารณมหาวิทยาลัยเรดดิ้งสหราชอาณาจักรจบข่าวในพระราชสำนัก
2: มหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษและคณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติแต่งตั้ง

0: คณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษและคณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ตามที่รัฐบาลและคณะสงฆ์ได้เสนอรายชื่อขึ้นประกอบด้วยผู้แทนของรัฐบาลผู้แทนมหาเถรสมาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงนอกจากนี้ที่ประชุมยังหารือถึงการเตรียมพร้อมจัดงานเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก13กันเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี2569ระหว่างวันที่27ถึง30กันยายนโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับกันที่4วรรณประเวศของเทศมหาชาติในวันที่28กันยายน2569โอกาสนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะมีหนังสือส่งไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพพร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีโดยเสด็จพระราชกุศลในโอกาสสำคัญดังกล่าวมาริชโยรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับบรอดคาสต์ไทยทีวีชั่นจัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษ Her in Frame เธอในภาพนั้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายวันที่22ถึง23สิงหาคมนี้
2: วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในงานฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์เรื่อง Her in Frame เธอในภาพนั้นณศูนย์การค้าสยามภารกรโดยกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทบอสคาร์ทไทยเทเลวิชั่นจำกัดจัดทำขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยภาพยนตร์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่มีคุณค่าและมีความหมายในรูปแบบที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายนำเสนอเรื่องราวของความรักความทรงจำและความผูกพันเหนือกาลเวลาและหนึ่งในสถานที่สำคัญที่ปรากฏในภาพยนตร์คือเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งเป็นเขื่อนพระนามของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีหน้าที่สำคัญในการกักเก็บน้ำผลิตไฟฟ้าการชลประทานและชุมชนบ้านห้วยต้าที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณผ่านโครงการศิลปาชีพในการส่งเสริมอาชีพทอผ้าและหัตถกรรมโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตชุมชนตลอดจนความสวยงามและเอกลักษณ์ของผ้าไทยทั้งนี้ภาพยนตร์ Her in Frame เธอในภาพนั้นเปิดโอกาสให้ประชาชนในภูมิภาคต่างๆได้รับชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยจัดฉายรอบพิเศษจำนวน10รอบในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซินีเพ็กซ์4จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่ขอนแก่นและสงขลาโดยสามารถกดบัตรได้ทางทิกเก็ตเมลอนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยณบ้านศิลาแดงจังหวัดน่านเร่งสั่งการนำเครื่องจักรหนักตักดันดินโคลนฟื้นฟูชุมชนเป็นการด่วน
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากณบ้านศิลาแดงหรือบ้านฝายอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อสำรวจความเสียหายและการฟื้นฟูเขตชุมชนพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากจากกระแสน้ำและดินโคลนถล่มพร้อมทั้งได้รับทราบถึงปัญหาของประชาชนที่ไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยและสัญญาณโทรศัพท์ถูกตัดขาดนายชนันท์จึงได้เน้นย้ำถึงมาตรการเร่งด่วนในการฟื้นฟูพื้นที่ว่าได้สั่งการให้นำเครื่องจักรหนักเข้ามาตักและดันดินโคลนออกจากชุมชนทันทีเนื่องจากปริมาณดินโคลนหนาแน่นเกินกำลังคนจะรับไหวและได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมขอขยายวงเงินทดรองราชการฉุกเฉินเป็น100ล้านบาทพร้อมเตรียมบูรณาการงบซ่อมแซมบ้านเรือนจากปภ.ประมาณ 88,000 บาทร่วมกับงบสมทบจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกประมาณ 49,000 บาทเพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า33ครัวเรือนที่เสียหายหนัก พร้อมกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างว่ารัฐบาลได้เตรียมผลักดันการสร้างฝ่ายและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กถึงขนาดกลางในพื้นที่ตอนบนของอำเภอโซนเหนือของจังหวัดน่านเพื่อเป็นจุดชะลอและดักน้ำควบคู่ไปกับการขุดลอกลำน้ำน่านเพื่อเพิ่มความลึกในการรับน้ำรวมถึงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาวเป็นต้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคจัดงานวันประปาวิวัฒน์ประจำปี2569พลังความรู้สู่พลังการเปลี่ยนแปลงถอดบทเรียนสู้ภัยวิกฤตพร้อมเปิดโครงการโซล่ารูฟท็อปสนับสนุนพลังงานสะอาด
4: นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือ
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
6: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
7: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
8: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
7: Shipper Center
8: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
9: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
10: ให้โสดให้มันให้มัน
9: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะ
11: ตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
12: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
5: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
13: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
5: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

กราบสวัสดีครับพี่น้องป้องปายสมองสมบอนโอ้ยไม่ค่อยก็ได้ที่กำลังให้เกียรติตาฟังรายการกฎหมายเพื่อประชาชนสำหรับคำขึ้นนี่ท่ามกลางสายฝนอันโปรยปรายจากหลายๆหม่องเนาะนะครับฝนตกลิ้นปอกๆเป๊กๆนะครับบางแรงก็ตกแห้งอยู่ในคือในเขตอำเภอพยัคฆภูมิวิสัยวาปีปทุมนาดูนนะครับเกษตรวิสัยนะจตุรภักพิมาน101และมหาสารคามนะครับแล้วก็หลายหม่องเนาะตามสัญญาฝนก็มากคือกันเนาะเนื่องจากว่ามีได้รับนะครับอานิสงส์นะครับจากทางพายุที่พัดเข้ามาจากทางประเทศเวียดนามแต่ว่าก็บ่เข้ามาตรงๆเนาะนะครับก็ขึ้นไปทางประเทศจีนเฮ็ดให้มีความชื้นสัมผัสจากทางอ่าวไทยและทะเลอันดามันพัดเข้ามาหากันจึงให้เกิดให้เป็นฝนนะครับตกลงมานะครับ 2-3 มื้อต่อกันอากาศชุ่มชื้นดีตั้งแต่วันเสาร์เนาะนะครับวันที่4วันที่5นะครับวันนี้ก็วันที่6แล้วนะครับเอาสำหรับพี่น้องสิตตกอยู่นะครับขัดฟ้าบ่ฮ้องก็สามารถฟังได้ทั้ง FM 103.5 เมกะเฮิรตซ์ทางอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดกำลังออกอากาศอยู่พี่น้องสามารถเปิดวิทยุหมุนคลื่นจูนคลื่นมาที่103.5 เมกะเฮิรตซ์ส่วนพี่น้องในระบบ Facebook นะครับสามารถเข้ามาชมได้ทาง Facebook ชูศิลป์ชูศักดิ์พบประชาชนนะครับออนแอร์กันตั้งแต่เวลาประมาณ 20:20 นาทีจนถึง 20:30 นะครับกับกฎหมายเพื่อประชาชนสำหรับคำขึ้นนี่ฝากไว้น้ำแน่กันแล้วกันเนาะสำหรับสิ่งที่น่าสนใจบ่ว่าสิเป็นสบู่ศูนย์ภัยแท้ระคังทองระคังหยกนะครับช่วงนี้มีเฉพาะสูตรมะขามและก็สูตรขิงนะครับส่วนสูตรอื่นๆว่าจะว่าน้มเขาน้มแพะนะครับหรือว่าสูตรใดล่ะกลมขาวขมิ้นอันนี้ยังรออยู่นะครับขอบคุณพี่น้องทั้งเพื่อพยากรพูดมีสายคุณแม่ออนสารีบุตรที่เข้ามาชมนะครับพี่น้องทั้งจัตตุรภักพิมานนะครับพี่น้องทั้งจัตตุรภักผู้ใดล่ะนี่สาวน้องหนองนาลีพันพาณิชย์นะครับพี่น้องทั้งเกษตรวิสัยสพดงคังใหญ่นะครับบ่าวผู้ทอนพ่อน้องนาวาและก็ทางคุณธนากรสารีบุตรนะครับโอ้ขอมาเป็นซุ่มเลยทีมือนี้คุณแม่น้อยจงลือซ่าจากทางกรรมราศัยนะครับและกะทางน้องพุทธอรันทองจากทางบางบัวทองเนาะที่เข้ามาฟังขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเนาะสายแรกเฮกมานเนี่ยนำงานเพลงไหนเนี่ยนี่ว่าจังไดไปซ้ำนะครับหมายเลขโทรศัพท์สามารถสื่อสารกันได้ในช่วงนี้คือหมายเลขนะครับจื้อจำจื้อจดกันนะครับ0809798200เดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้กันแล้วกันนะครับ0809798200นะขึ้นเบอร์ให้พี่น้องได้รับฟังรับชมกันรวมถึงพี่น้องสามารถกดเบอร์เท่านี้ส่งมาหนาไม่หนาออนแอร์ได้นะครับจะฟังเพลงหยังอยากถามเรื่องหยังก็สามารถถามได้มื้อนี้ก็สิมีขอกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการขายที่ดินเพื่อไส้หนีนะครับการขายที่ดินโดยไส้หนีโดยว่ามีการโอนกันบ่ได้เฮ็ดสัญญากันบ่ได้จดทะเบียนอีหยังเลยนะครับมันสิมีผลจังใดนะครับถ้าเกิดว่าเจ้าของทีนั้นนำไปขายไปจดทะเบียนโอนใหม่ใครผู้อื่นหรือคนอื่นจะมีสิทธิ์ดีกว่าคนที่ตีที่หน้านั้นใส่หนีหรือไม่นะครับอ้าวรูดไปแล้วโทรกับว่าไม่นะครับหมายเลข0809798200ถ้าบ่มีบ่จะสิก็สิเปิดเพลงแบบตามใจผู้จัดคัดใจผู้ฟังกับงานเพลงนี้ก็แล้วกันเนาะลองเองฟังเองครับสาวดวงจำปา

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกแล้วกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200
3: นั่นคือเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถสื่อสารและติดต่อกันได้นะครับหมายเลข0809798200ขอนำเรียนพี่น้องเนาะสิ่งที่น่าสนใจเป็นสบู่สมุนไพรแท้ระฆังทองระฆังหยกนี่แก้พดพื้นขั้นลดสิวลดฝ่านะครับเฮ็ดให้หน้าใสหน้าเด้งได้นะครับช่วงนี้เฮาเหลือเฉพาะสูตรมะละกอนะครับนี่นะครับสูตรมะละกอเนี่ยนะครับเป็นเครื่องหน่วยนี่แหละนะครับแล้วก็สูตรขิงเท่านั้น2อย่างเท่านั้นเด้อนะครับรอไปอีกสักเกินนะครับพี่น้องน่าจะเป็นวันที่15กรกฎาคมนี่ก็จะมาครบสูตรแล้วล่ะนะครับช่วงนี้ก็ทางโรงงานการผลิตช่วงนี้ก็ถึงฝนตกถึงอย่างแน่นะครับเฮ็ดให้การผลิตของเฮาแบบออริจินอลเนี่ยมันจะได้ซาลงอีกนะนะครับเฮาบ่ได้เฮ็ดแบบโรงงานที่ต้องใหญ่ถึงขนาดว่าต้องอบด้วยพลังงานนะครับพลังงานแสงต่างๆที่ไฟฟ้าแต่เฮาอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จึงเฮ็ดให้นะครับสบู่ผสมน้ำมันมะพร้าวระตาระข้างท่อระข้างยกเนี่ยผลิตได้ซาจักหน่อยเนาะนะครับสำหรับพี่น้องที่สามารถโทรได้เอาเบอร์นี้สายเลขนะครับว่าจังใดคือเก่าและเหมือนเดิมไหมสวัสดีครับครับผม
4: หัวทางเพียงในจ้า
3: เพียงยังเนาะเนาะนานโอ้ยยังเป็นยังสี่โทรศัพท์อันไหนก็แม่
4: ค
3: ือ
4: จะล
3: ู
4: กไปเที
3: ่
4: ยวแต่
3: ปาก
4: ท
3: ุ
4: เร
3: ีย
4: นแก่กันเด้อ
3: เอาว่าล่ะจักหน่อยว่าบอกทุเรียนนั่น
4: เอ้ยมันถึงเบาหวานจะขึ้นมากินเด้อ
3: มันเมื่อคืนดอกเบาหวานก็อยู่คงที่ล่ะกินให้มันไว้คงที่เนาะ
4: เออมันจะตลอดนี้แต่ดอก
3: แต่มวนตัวแม่มิ
4: บอกว่าลูกน้องหัวหน้าก็กินโอ้ก็ไปเก็บเห็ดคือไปกินได้จังหวะว่าหลวงหัวหน้าก็ไปเก็บเห็ด
3: อันไปเก็บเห็ดไปเก็บแม่จังได้ไปพ่อบอกทุเรียนก็เลยได้บอกทุเรียนแม่อยู่ใต้ต้นบอกทุเรียนบักทัวเลียนบักทัวเลียนไปหาเก็บบักทัวเลียนอยู่เลยครับ
4: ตกสูตรแจ้งอยู่เนาะ
3: ครับนั่นแหละย่ามไปอะไรกับไป
4: ปัญหาประชาชนที่สะเก็ดถึ
3: ง
4: บ่
3: ครับทั้งขุนหางทั้งการตลาดหลักศรีสะเก็ดครับ
4: ท่านผู้ชมสาวเสริมสวยเด้อ
3: สาวเสริมสวยหรือว่าหักสาวเสริมสวย
4: จนาคุณนาอันเอาฝากมาเมื่อไรคุณนาจังอันเอาอันน้ำเขามาอีเมียจังสี่ร้อยแล้วห
3: ั
4: วหน้
3: า
4: ส
3: ี่ร้อยห้าร้อยครับมาทัดเดมาได้แม่ช่องนี้เดี๋ยวมาจังไหนจะติดต่อไปเน
4: า
3: ะ
4: ไม่เหลียวอันขันยาที่ฟันเขามาร้อยหนึ่งกับน้ำเขาสี่ร้อยห้าร้อย
3: คนละครับ
4: เจ้าคือมันเลยเดี๋ยวรอซื้อแม่เจ้าก็ละหอนเมื่อไรกับเจ้าส่งเมื่อนั้นแล้วหัวหน้าเด้อ
3: หอนเมื่อไรคือส่งเมื่อนั้นล่ะครับ
4: จ้าเป็นตาในเด้อเฮ็ดยังพ่อป่าเรียนแน่เด้อจ้าไอ้ท่านเรียนสาวกาลสินแม่น้อยแม่ชวนแม่เด้อแม่นางเลยเด้อแม่คุณแก้ว
3: ครับ
4: แม่ทอดจิ๊กแม่บุญย่างแม่สีทองเลยเด้อบะเสี่ยวมาม่าเลยเด้อสาวสองพันปีเด้อพูดต้นหน้าไม่รอหน้าความสวยสวยเด้อวันดีจ้าวันลาวันดีจ้า
3: สวัสดีครับโอ้ยอ่อนซ้อนนะครับไม่ค่อยกระไดอาศัยต่อไปเป็นจังไหน0809798200เพียงหักสาวสวยๆมนแค้นแก่นกุ้นเดี๋ยวเปิดให้นะครับอาศัยต่อไปสายที่2ก็นะครับเดี๋ยวเฮาฟังเพลงสลับกันกับรับสายหน้าไม้เนาะสวัสดีครับ ครับผมอันไหนก่อน
5: ขอเพลงนะครับ
3: จากทางใดเดี๋ยวถามด้วยกันว่าจากทางใดฟังเสียงคุณ
5: จากบางภูทอนครับ
3: บางภูทอนบอกโอ้ยเพิ่นอันเพิ่นซื้อเพิ่นซื้อเครื่องดื่มเดี๋ยวเพิ่นอยากได้เสือบัดนี
5: ้
3: อยากได้เสือโอ้ยสมพรปากเนาะอืม
5: ครับขอเพลงนะครับ
3: เพลงอย่าง
5: ผ
3: ู้สาวเก่าทางใดล่ะผู้สาวเก่าทั้งแก่สูท่อนติจะไปถามมันถอดปล่อยมันไปโหลดอีหยังก็ได้เนาะอืมฝนตกบ่ทั้งฝุ่นทั้งดงข้างใหญ่ทั้งดงข้างน้อยเกษตรนั่น
5: ตกแล้วครับเจ้าตึงเข้าตกแล้ว
3: เอออ้าวกินต่อกันว่าเข้าตกแล้วเนาะกินเนื้อย่างเกาหลีได้นี่ก็เห็นอยู่เห็นอยู่ดิเห็นอยู่ดิเพราะกันกินนี่บักทุเรียนจะเพิ่งกินเด้อมันดิบอยู่บอกกันแน่บอกคุณเตกับคุณอันหมอปุกกี้เนี่ยเห็นว่าได้เห็นว่าได้ฟี่จะฝ่าพาแล้วเด้อเมื่อยดิบด้วยนั่น
6: ก็สิลางพาเบิ่งอยู่ค่ะ
3: เออจะไปพาเบิ่งได้จะ
6: กินได้ค่ะ
3: บอกเอาไว้ถ้าดมตัวให้มันดมถือกินจังเงินพาเด้อพามันต้
6: องสามมือหมดละค่ะ
3: พูดละวันพูดเดี๋ยวห้องพ่ออากาศใหม่วันพูดห้องสิพากันทําไปที่พาตัดลิ้นบินพร้อมอืม
5: คร
3: ับ
5: ผมขอบค
3: ุ
5: ณคร
3: ับ ครับผมครับขอบคุณครับพี่น้องทางอําเภอเกษตรวิสัยนะครับทั้งสพดงข้างใหญ่มื้อนี้ก็จ่อฟังอยู่นะครับต้องบอกว่าจ่อฟังเนาะนะครับคันบ่ตั้งใจฟังนี่สิบ่ได้ฟังบาชูศิลป์เด้นะครับส่วนมากก็สิจ่อฟังว่ามื้อนี้จัดบ่คือรายการของเฮานี่จัดสดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ 20:30 ถึง 15:30 เนาะ1ชั่วโมงโดยประมาณเนาะบาชูศิลป์นะครับพี่น้องสามารถติดต่อได้ทั้งFM 103.5 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโพชัยจังหวัดระยองตอนนี้กำลังออกอากาศอยู่ทั้งอำเภอโพชัยรับได้ทั้งจังหารทั้งเชียงขวัญ นะครับพี่น้องทั้งเมื่อวดีหนองพอกพ้นทองเนาะนะครับสวัสดีครับ
7: ดีจ้า
3: ไปทั้งไหนจังไหนผู้ใดล่ะเนี่ย
7: แม่เทียงเด้อจ้า
3: แม่เทียงสิเปลี่ยนเบอร์ไหมฝนตกบ่ทั้งห้วยเพิงหั่น
7: ว่าอย่าหนูได้ฟังเบาว่ากัน
3: อย่าบ่ได้ฟังโอ้ยได้ฟังคือเก่าหลายวันเนาะ
7: ฝนตกแห้งแห้งเบา
3: เออก็ถึงหน้าฝนก็จังซั่นแล้วเนาะแต่มันเฮ็ดจังได๋ให้มันแห้งแล้งบ่แม่นแล้วก็จะจมหา
7: เออน่าจะน่าเต็มให้น้ําไปเทียงเลยน้ําเบา
3: เออทางห้วยเพิงเนาะ
7: ของชะมองได้เบาเฮาก็เฒ่านี่เฮาก็เฒ่าวังนี่ไฟกระดับพอไฟแม่เบา
3: ไฟกระดับพอไฟ
7: ว่า
3: เอากระดาษฝนเนาะ
7: เบอร์เบอร์ของลูกชายก็เบาเขาเลยสั่งไม่เดียงบนนี้เงิน
3: อ๋อครับผมครับได้ได้ได้ได้จำไว้นะฮะ
7: ไอเทียงขอฟังเพลงเลยนะจ้า
3: เพลงอะไรสิ
7: อันมันอันเคยอันเคยเงินทอนเลยนะว่าลูกเคยเงินทอนนะจ้า
3: เคยเฮี้ยนเดี๋ยวของบ่มีตี
7: บ่จ้า
3: คือมาไปมาคือ
7: มีตะลุกไฟว่ามีลูกชายคนเดียวมีตะลุกไฟจ้า
3: พี่นึกว่าจะไปหัวท้ายตะเขยเฮียนเพิ่นผู้เพิ่นเหยเฮียนเจ้าของในหั่น
7: เฮียนเพิ่นนะว่าเด้อใจล้าลองนะเด้อจ้า
3: ครับผมได้ครับ
7: ไอเดียขอหมดเลยเด้อว่าหยังบอกว่าไปกินทุเรียนทุเรียนบอกว่าว่าไปซื้อทุเรียนมาบอกว่า
3: ไปกินทุเรียนเออพุ่นล่ะทั้งศรีสะเกษพุ่นล่ะอืม
7: แต่สนุกกินนะว่าเน
3: า
7: ะ
3: เอาย้ำไปได้กับไปแต่แม่ย้ำไปบ่ได้สินอนติดเตียงอยู่สิเฮือจักใด
7: จ้าแม่เตียงติดเตียงแล้วว่าแม่เตียงสิไปอยู่จ้า
3: สิไปหยังล่ะสิไปทางไหนล่ะแม่
7: ส
3: ิ
7: ไปทางโคราชพนมพุ่นล่ะจ้า
3: เอาไปนะครับไปที่ชอบที่ชอบเนาะอืม
7: จ้าแม่เตียงสิลงพุ่นล่ะทั้งทางดันพุ่นล่ะกลางใจกันลงมาคอกมาแข้งพุ่นล่ะบ่าว
3: เอ้าไปไปโอ้ยไปหาลูกหาหลานอยู่ทั้งสปป.ลาวพุ่นน่ะ
7: จ้าไอ้เพียงสิไปซื้อเนื้อกวางมากินว่าเนื้อกวางแหงเขาขายกันเนื้อกวางดีดีได้ว่าวันอันตาแขกนั่น
3: ที่ไปทั้งตาแขกเนาะกันทั้งนครพนม
7: จ้าจ้าจ้าไอ้เพียงสิไปโรงดานนั่นล่ะดานนครพนมนั่นล่ะจ้า
3: อันกวางนี่สีแดงคือหมาแดงนี่บ่นออ
7: ันไหนก็จ้าก
3: วงนี่โตคือหมาแดงบ่คือจังได๋สิเนื้อคือกันบ่น
7: ออันกวงบ่จ้าอืออันเอิ้นฝ่ายเบิ่งมาก็คือหมาได้แล้วนะว่าเนาะ
3: กวางกวางหู
7: เข้ามาหน่อยดีแล้วด้วยว่ากวางเนาะ
3: คือตัว
7: แต่ว่ามันกระติกอยู่หรอกบอกว่าเอ้ยต้องเล่นเล่นเขาเห็นเนื้อหน้าในก็จะได้ว่าเนื้อสวรรค์ไง
3: เอ๊กันแล้วนะกินโลดกินแล้วมันจะได้ขึ้นสวรรค์มันจะได้ขึ้นสวรรค์สั้นฟ้าเหมือนกินโลด
7: จ้าจ้า
3: ครับ
7: เพียงขอมอบจะได้ว่า
3: เอามอบไปทางไหนสิ
7: มอบให้แม่สีทองลูกจะแก้มอบตะวันแม่พันเด็กจะจ้าไอ้อันกำลังคนท้องไอ้น้องนำลูกแม่ต้องรอสาวเสือร้ายในทวารเด้อ
3: ครับ
7: แม่สองพันสี่ก็ให้แม่มามาให้เป็นเพื่อนน้อยสีฐานในวังยายคนเพื่อนน้อยสีฐานคนมาตกบ่อว่าเพื่อนน้อยจ้า
3: แ
7: ก่ไอ้สาวกระสินนินน้ำดำไอ้แม่เสริมไอ้แม่แกสอนไอ้แม่สารโบราณนะจ้า
3: จ้ามาจ้าจริงจ้า
7: ไอ้นางไม่ละรอคือกาวทวารให้คุณแม่วันนี้ทวารเด้อ
3: ครับผม
7: น้าไม้ละรอจ้าสวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณอะไรกันแล้วกันนะครับ

0: แล้วใจอาย
1: สัญญาณว่าใครดีนะครับ
0: ไอ้แป๋วคือเก่าบ่มีไผมาเคียง
1: สัญญาณเป็นสะดุดสะดุดจังได๋บุนะครับพี่น้องเอ้ยละอ่อนซ้อนหลายนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเพลงใหม่เบิ่งเนาะเพลงนี้บ่คือแหละครับพี่น้องมันเป็นแบบสะดุดแต่สะดุดมาปัจจุบัน
0: ผ่านร้านกับ
1: มันสิผ่านอยู่ไสกับมันผ่านที่หันแล้วมันฟังบ่ได้ก็บ่ต้องฟังหรอกเพลงนี้ก็ได้เอาเพลงใหม่ดูอื้อฮือมันน่ะครับมักสาวสวยครับอ่ะเพลงเด็กไอ้มิลุยลุยลุยลุยบ่ไปบ่มาอยู่นี่เป็นจังได๋ชีวิตนี่ให้มันจบเด้อมันแค่นเด้อกะบ่จบมื้อนี้ก็สิขามุ่นแค่นอยู่นี่แหละ

0: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราวายกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
1: ติดต่อ DJ ชูศิลป์0809798200

0: ลดสิวฝ้าหน้าเด้งต้องสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวลดฝ้าทำให้หน้าเด้งช่วยทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายได้อย่างสะอาดจนผิวเกลี้ยงเก่านุ่มนวลยิ่งขึ้นปกป้องผิวจากฝ้ากระผดผื่นคันจากการทำงานตลอดทั้งวันใช้สบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสนใจติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์หมายเลขโทรศัพท์080-979-8200ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวฝ้าทำให้หน้าเด้งสบู่ยี่ห้อนี้ก็หอมนะนี่คือสบู่ขิงสารสกัดจากขิงมีสารกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตนำมาบำรุงผิวหน้าเพื่อให้การผัดเปลี่ยนของเซลล์ผิวนั้นดีขึ้นต้องสบู่ระฆังหยกสูตรสบู่ขิงสนใจติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์080-979-8200สบู่ระฆังหยกสบู่ขิงต้องระฆังหยกสูตรสบู่ขิงเท่านั้น
1: เดี๋ยวนี้ก็เหลืออยู่เพียง2สูตรเนาะสูตรมะละกอกับสบู่ขิงเด้อพี่น้องนะครับผู้ใดสนอกสนใจอยากได้ก็ติดต่อมากกันละกันเอ้ยมื้อนี้จะเป็นจังได๋ฝนก็ได้นะครับถ้าฝนตกแซงแซ่แซงแซ่แบบเนี้ยนั้นก็สิเฮ็ดให้ส่งผลให้ระบบอินเทอร์เน็ตเฮาน่ะซ่าจักหน่อยนะครับมานำฝนกันบ้างพลคนว่ามันสิตกไปฮอดมื้อได้ล่ะบ่าว่าซั่นเนาะนะครับช่วงนี้ฝนตกเนื่องจากได้รับอิทธิพลนะครับจากลมมรสุมเคลื่อนพาดผ่านประเทศพม่าประเทศจีนนะครับและประเทศเวียดนามประกอบกับมีลมมรสุมพัดปกคลุมทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะครับเฮ็ดให้เกิดอากาศชื้นขึ้นมากันตัวเป็นฝนในช่วงนี้เนาะโอเคเฮ็ดให้ฝนตกทั่วไปนะครับส่วนภาคอีสานเฮานะครับมื้ออื่นคือวันที่7นะครับ7 8 9 10นะครับฝนจะลดลงเนาะพี่น้อง7 8 9 10เนี่ยฝนจะลดลงเหลือประมาณ 40% ของพื้นที่เพราะฉะนั้นฝนจะน้อยเริ่มตั้งแต่มื้ออื่นเป็นต้นไปนะครับวันที่7วันที่8วันที่9วันที่10ฝนจะน้อยตกเป็นมองๆนะครับมองตกแห้งก็ตกแห้งมองบ่ตกก็บ่ตกเลยมองตกลิ้นก็ตกลิ้นตั้งแต่วันที่7ถึง10กรกฎาคม2569ส่วนวันที่11และวันที่12เดือนกรกฎาคมภาคอีสานเฮาจะมีฝนตกหนักทั่วไปประมาณ 80% ของพื้นที่ตกสุมองแต่กับตกนักเป็นบางมองนะครับนี่เพราะฉะนั้นตั้งแต่มื้ออื่นไปจนไปฝนจะหน่อยลงเด้อนะครับแต่ว่าคำพันที่11ย่ามใด11 12ฝนจะมาอีกรอบหนึ่งเนาะนะครับช่วงนี้ฝนมาท่าได้ถิ่มช่วงเพราะมันถิ่มไปแล้วแล้วมันก็สิในสิแหละครับขันเป็นอากาศมันแปรปรวนมันก็สิถิ่มช่วงไปก้อนแรงไปก้อนนี่สิครับเนาะเอ้าฝากบอกพี่น้องน้ำเนี่ยขอบคุณพี่น้องทางบ้านดอนองนะครับคุณแม่วงเดือนบอกว่าแม่ฟังสุมือเด้อแต่ว่าบ่ใครโทษดอกนะครับชอบฟังขอกฎหมายที่ฟังนะครับเรื่องหรือความรู้เล็กๆน้อยๆเพราะให้ได้ฟังได้ฮู้นะครับความเป็นไปรวมถึงได้ประโยชน์จากเรื่องขอกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันนะครับเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่คนใดรวมถึงบัตรสวัสดิการนะครับโครงการไทยช่วยไทยนี่แหละนะครับเพื่อนบอกว่าของงานเพลงนี่เด้อพี่น้องทางดอนองทางตำบลดอนองนะนะครับทางโพชัยรองเท้าหน้าห้องเดี๋ยวจะไห้ได้ครับเด้อนะครับอืมเอาเดี๋ยวรับสายหน้าไม่สายนี่สาก่อนไปฮัลโหล
2: ฮัลโหลจ้า
1: ครับโอ้ยเดี๋ยวนี้ลิ้นปอกๆแปลกๆอย่างนี้ล่ะแห้งอยู่
2: แห้งเลยแห้งกระตอกแห้งเงี้ยโดนแต่โดนเ
1: ตือนเลยนั่นแหละเดี๋ยวมืดมืดมันก็เศร้าตกดอกมืดมันเฮือนี่ก็แล้วท่านล่ะ
2: จ้าโดนแต่สามโมงสี่โมงแรงไว้จ้า
1: จ้า
2: แ
1: ห้
2: งแห้งเราไม่ได้ฟังภาษาเนาะเราฟังเพลงแน
1: ่เพลงยัง
2: เราวันนี้ร้องไห้
1: ลำคีเดี๋ยวร้องไห้นะครับ
2: มึงแก้มเจ้า
1: ครับ
2: มึงมาหาไม่น้อยเลยเด้อมาหาเนเทียงน้ำเนเด้อเนี่ยปันเดชน้ำเนจ้าครับสารสิทน้ำเนเด้อแม่มาหมาน้ำเนเด้อจ้าเด้อ
1: ครับ
2: เนี่ยสองกันปีน้ำเนี่ยครับสารสิทน้ำเนเด้อจ้าเด้อแม่เสือน้ำเนเด้อมึงมาหาไม บอกข้าผู้บุแปดต้องเลิกจ่าเรื่อทุกเจ้าทุกแฟนน้อยใจว่าหนาเนาะ
1: ครับผม
2: จ้าสวัสดีจ้า
1: ครับนะครับขอบคุณหลายๆครับพี่รองทั้งคำพระอุ่งเนาะนะครับแม่เทียงขอเพียงมาเขยบ้านเพื่อนบ่มีเด้อนะครับมิใจอยากเป็นเขยเล่าว่าซั่นพวกกับพวกจะสิเอาเพียงหยังไม่เปิดนะมันบอกซื้อเพียงทักถือบ่ถือนะครับผมก็เลยว่าอ่ะเพียงไก่เคียงกันกับมีดอกเนาะนะครับเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆก็แล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวฟังเรื่องขอกฎหมายจักหน่อยก่อนอ่ะอันเงินคนละเคืองหรือว่าปะเท้าอื่นติดปากว่าคนละเคืองหรือเงินไทยช่วยไทยเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับตั้งแต่วันที่1นะครับ1กรกฎาคมเข้าบัญชีมา

มีแปลงหนึ่งแต่ว่าเขาไปเป็นหนี้เขาเลยอ่ะเนี่ยไปกู้หนี้ยืมสินเขาจะมาหลายบาทกู้ทีละ10,000 20,000 30,000กู้คนบ้านเดียวกันนี่แหละ40,000 50,000 60,000เป็นแสนได้ป่ะนี่ที่ดินของเขานี่ประมาณนะครับไร่หนึ่งนี่แหละนะครับประมาณไร่หนึ่งตีราคากับประมาณ100,000มันมีเงินสิใส่มันมีเงินสิใส่หนีเขาเจ้าก็เลยบอกว่าเอาสิซะเดี๋ยวก็สิมอบที่ให้ที่หน้าให้เจ้าทำกินนะครับให้แทนเด้อให้เป็นแทนกับเงินเขายืมดอกเบี้ยก็ต้องคิดโอเคบ่นะครับโอเคว่าแล้วนะครับเจ้าหนี้ก็เขาทำกินหน้านั่นเลยในหนึ่งไรนะครับโดยบ่ได้เฮ็ดสัญญากันบ่ได้ไปโอนกันบ่ได้ไปจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ว่าโอนให้นะครับเพียงแต่เว้าปากกันซื่อว่าเอ้าเจ้านี่คอยยกให้เจ้าเด้อใจยกใส่หนี้ให้เจ้าเจ้าก็เฮ็ดกินไปว่าซั่นมีย่ำใดเฮาจังไปโอนกันเด้อเว้าจังซื่อๆนะครับอันนี้ล่ะก็เลยไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอยู่ต่อมาตัวมาเจ้าของหน้านี่แหละก็หัวใสเด้นะครับหัวใสจังไหนวะตินอกจากยกพี่หน้าเขาเจ้าเฮ็ดอยู่5 6ปีแล้วก็เลยไปขายนะครับไปขายอีกผู้อื่นนะครับเพราะเอกสารอยู่น้ำเล่าเด้เอกสารอยู่น้ำเล่าเอกสารอยู่น้ำเล่าแต่ว่าจำไว้ครับธกส.แล้วก็เลยไปถามพ่อใหญ่ดีพ่อใหญ่ดีจะอยากได้หน้าข่อยว่า1ไร่แต่ว่าที่ดินโฉนดข่อยว่า1ไร่แต่ว่าที่ดินโฉนดข่อยนี่ติดอยู่ธกส.เด้อเจ้าต้องไปไทยออกมาแล้วก็สิโอนให้เจ้าพ่อยะดีก็เลยว่าเอ้าคือเห็นกับเจ้าเฮ็ดกินอยู่โอ้ยบ่เป็นหยังว่ามีปัญหาบ่ได้โอนพวกนี้ว่าละว่าจังซี่นะครับแล้วว่าบ่ได้โอนนะว่าแล้วเราก็ไปไทยจากพ่อยะดีก็ไปไทยมานะครับหลังจากพ่อยะดีไทยมาเรียบร้อยนะครับเจ้าของหน้าก็โอนซื้อให้ไปซื้อพ่อยะดีโดยไปจดทะเบียนโอนอยู่ที่อยู่ที่สำนักงานที่ดินเรียบร้อยนะครับพระพญดีได้มามากมาพญดีก็เห็นคนอยู่หน้าอยู่คือเจ้าของที่พื้นตีชำระเงินแหละก็ได้ไปบอกให้ว่าให้ออกจากหน้าเด้อหน้านี่ข่อยซื้อแล้วถูกต้องฉนวนก็เป็นซื้อข่อยแล้วพวกเจ้ามาทำกินนี่ซื้อทำกินต่างนี้นะครับทั้งที่เล่าของหูคือกันพญดีก็หูแต่ว่าเราก็ย่อมซื้อย่อมโอนกันนะครับก็เลยมีคำถามมากรณียังซี่ผู้ที่เป็นหนี้เก่าแล้วเขาให้หน้าเฮ็ดเนี่ยครับพ่อใหญ่ดีผู้ที่โอนมาถูกต้องมาถูกต้องทางทะเบียนผู้ใดมีสิทธิ์ดีกว่ากันเนาะนะครับอันนี้ก็น่าคิดเด้เนาะเฮาต้องย้อนไปซะเกินว่าการยกที่ดินให้กันนั่นนะครับเป็นการตีไส้หนี้นะครับไส้หนี้เงินกู้บ่ได้มีการโดยมีการส่งมอบที่หน้าให้กันเฮ็ดกันหน้าก็จริงแต่ว่าบ่ได้เฮ็ดสัญญากันไว้เฮ็ดสัญญาแล้วก็บ่หรือเฮ็ดสัญญาแล้วก็ต้องไปจดทะเบียนอยู่สำนักงานที่ดินในการโอนที่ดินให้กันว่าตีไส้หนี้หรือขายให้กันต้องแบบนี้แต่ว่าผู้เจ้าของเงินที่เป็นหนี้กับบ่ว่าจังได๋อย่าว่าเจ้าของใดหน้ากับเขาไปเฮ็ดเลยนะครับที่แล้วบ่ไปโอนให้กันน่ะอาจจะเป็นว่ามันติดอยู่ที่ธนาคารอยู่เนาะที่ดินติดจำนองอยู่ก็เลยบ่ไปโอนก็เลยเฮ็ดหน้าไปเลยทีนี้พอยดีเรามีเงินหลายกว่าแล้วก็ไปเฮ็ดแล้วก็ไปไทยออกมาแล้วก็ไปให้เขาเจ้าไทยแล้วก็โอนเป็นซื้อเหล้ากรณีเช่นนี้นะครับพอยดีมีสิทธิ์ดีกว่านะครับเพราะว่าพอยดีเป็นผู้ที่มีสื่อได้กรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินนั่นนะครับได้ไปเฮ็ดได้ไปโอนได้ไปยังเรียบร้อยนะครับมีสิทธิ์ดีกว่ามีสิทธิ์ที่จะคัดขวางบ่ให้ผู้อื่นเข้ามาอยู่เกี่ยวกับทรัพย์สินนี่เพราะว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของเราตามเอกสารแล้วส่วนผู้เฮ็ดหน้าอยู่กินนั้นเป็นการเฮ็ดหน้าเพื่อทดแทนกับดอกเบี้ยการใช้หนี้จึงบ่สามารถที่จะฟ้องร้องอีหยังได้นะครับส่วนเป็นหนี้ก็ไปเป็นหนี้กันเองส่วนหน้าเราก็ต้องออกถ้าบ่ออกพ่อใหญ่ดีก็สามารถฟ้องต่อศาลเพื่อที่จะขับไล่ผู้ที่ดำหน้าผู้ที่เกี่ยวเข่าผู้ยังอยู่หันเฮ็ดนะครับถ้าศาลมีคำสั่งขับไล่ออกแล้วเฮาบ่หนีจะเป็นความผิดฐานบุกรุกเด้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ใดสิเป็นเจ้าหนี้ที่เขาเอาที่หน้ามาให้เฮ็ดน่ะนะครับหอดเวลาเขาขายไปแล้วผู้เจ้าของใหม่คําว่าขับไล่ออกเขาบอกให้ออกก็ออกเด้อนะครับเพราะว่าเฮาสิบอกว่าโอ้ยข่อยครอบครองเป็นเจ้าของมาเป็นหลายปีแล้วนะครับถึงจะหลายปีกับสร้างเนาะนะครับพี่น้องเพราะว่าพี่น้องบ่ได้โอนบ่ได้หยังบ่ได้เก็บเขาบ่ได้เก็บตะหน้าสิขายให้เจ้าเขายกให้เจ้าซื้อนะครับเพราะฉะนั้นการจดทะเบียนที่ดินการโอนที่ดินกฎหมายก็เขียนไว้เลยตามประมวลกฎหมายที่ดินว่านะครับการซื้อขายนะครับหรือโยกให้ต่างๆเกี่ยวกับที่ดินที่เป็นโฉนดหรือเป็นนส.3นั้นจะต้องไปจดทะเบียนทำเป็นหนังสือจดทะเบียนกับ

พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายถึงจะได้สิทธินั้นโดยสรุปแล้วผู้ที่ตีเงินใส่นี้นะครับผู้ที่มารับเฮ็ดหน้านั้นต้องออกจากที่ดินแปลงนั้นเพราะว่าเขาซื้อเขาขายเขาโอนกันเรียบร้อยแล้วเขาไถ่ถอนจากธ.ก.ส.แล้วห้ามบ่มีสิทธิ์อย่างเลยเนาะนะครับอ่ะฝากบอกเด้อสำหรับเจ้าหนี้ที่เขาตีตีเงินใส่หนี้นั้นตีที่ดินใส่หนี้จะต้องไปจัดการโอนให้เรียบร้อยเนาะนะครับไปจัดการโอนให้เรียบร้อยสิมีหนังสือกันที่ซื้อบ่ได้เด้นะครับเพื่อว่าเป็นการซื้อขายที่ดินนะครับถามมาคันบ่มีเงินไปไทยล่ะเออคันบ่มีเงินไปไทยเฮ็ดจังได๋เนาะก็ต้องไปคุยกับธ.ก.ส.ว่าเขาตีใส่หนี้เราต้องการที่จะโอนไปของเฮานะครับธ.ก.ส.ก็บ่ยอมอยู่ดีๆธ.ก.ส.ถือว่าเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์คำว่าเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์คือเจ้าหนี้รายแรกที่จะได้รับสิทธิ์เหนือกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นผู้ที่เขาตีเงินใส่ตีที่ดินใส่หนี้จะต้องหาเงินไปไทยธ.ก.ส.เพื่อจะออกมาแล้วก็ไปโอนนะครับนี่แบบนี้จังสิได้เนาะอันนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจหลายคนที่คำว่าเป็นหนี้เจ้าของละให้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้านะครับเขายกเขาบอกว่ายกให้ละแต่จริงๆแล้วเพื่อนไปขึ้นศาลศาลจะมองว่าเป็นการชำระดอกเบี้ยโดยการให้ครอบครองที่ดินไว้ชั่วคราวเขาสิว่าจังสิซื่อๆเนาะนะครับเข้าใจเนาะกับฟังเพลงกันแล้วกันเนาะอยากเป็นเขยไล่ก็เขยลายปะนะอยากเป็นเขยเล่าก็แล้วกันเนาะนะครับท่ามกลางบรรยากาศกำลังชมอยู่จ้าคุณพองศรีว่าฝนตกลิ้นปล่อยจากผู้ศรีผู้ใช่นะครับฝนตกทั่วไปเนาะพี่น้องแต่มื้ออื่นมื้อฮื้อก็เบาบางลงแล้วก็สิมาอีกเด้อฝนวันที่11 12กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับ

0: ครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจือน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์โทร080-979-8200
1: กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่มีแคลเซียมแอลทริโอเน็ตกาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่ปราศจากไขมันทรานใช้ไขมันชนิดดีจากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบไดรฟรีสกาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะอวากาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี
2: ่ D80-979-8200 080-979-8200
0: สนับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมแมลงสัตว์กัดต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิงเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่080-979-8200

0: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราวายกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
1: ติดต่อ DJ ชูศิลป์080-979-8200

0: สนับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมมะเร็งสัตว์กัดต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิงเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่080-979-8200
1: สนอกสนใจก็สอบถามได้ที่เบอร์นี่ละ080-979-8200นะครับเมื่อนี้อากาศดีดีเลยพี่น้องฝนตกลิ้นปอกแป๊กปอกแป๊กนะครับเย็นสบายนอนหลับนะครับมือเนาะนอนหลับนะครับมีความสุขนะครับในอากาศแบบนี้หน้าฝนเนี่ยก็จะดีแบบนี้แหละนะครับถ้าบ่มีลมนะครับมีแต่ฝนนะครับบ่มีฟ้าน้ำก็สิมีความสุขไปหลายนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องก็นอนเนี่ยระมัดระวังในเด้อนะครับพากันนอนหลับมัดมีหลายกระไดมิดมีหลายกระไดเนาะนะครับสำหรับผู้ใดที่มีรถจักรยานยนต์เนาะสิซื้อใหม่ซื้อเก่าสิยังก็ตามแต่จอดไว้แต่ลางเฮือนจอดไว้หน้าบ้านพี่น้องตรวจเบิ่งเนาะยังไปกลางขึ้นอย่าประมาทเนาะพี่น้องกุญแจที่เสียบค่ารูกุญแจสตาร์ทไว้นั่นให้เก็บออกหมดซะนะครับเก็บออกกันล็อกข้อใดก็ล็อกบ่ได้ก็จูงเขาในบ้านนะครับเพื่อความปลอดภัยย่ามันหายมานี่เท่ากับว่าเงินนั่นประมาณ 450,000 หายไปเลยเด้พี่น้องนะครับและอีกอย่างนึงบางเทื่อบางที่รถกำลังทรงหวดอยู่เนี่ยนะครับต้องมาทรงหวดกุญแจคันมาทรงหวดเขาก็ฟ้องเฮาเนาะฟ้องว่าเฮาบ่ทรงนั่นล่ะนะครับแล้วก็มายึดทรัพย์ยึดหยังฟ้องนะครับมันยากเนาะยากไปถึงผู้ค้ำประกันเพราะฉะนั้นการดูแลทรัพย์สินของท่านนะครับโดยเฉพาะย่ำค่ำคืนก็ต้องดูแลโดยเฉพาะเงื่อนสั้นบ่ได้ที่รั่วบ่รอบขอบกับบ่ชิดเนาะนะครับโล่งๆจังซี่มันบ่คือสมัยเก่าโบราณเฮาเด้พี่น้องสมัยโบราณเก่าเนี่ยเฮาบ่มีหัวเลยเนี่ยแต่ละเฮือนละเฮือนเฮารอดแต่ละเฮือนนั้นเฮียนนี่ไปได้เลยเนาะนะครับรอดเป็นแบบเฮียนพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป้าน่ะเฮารอดในคุ้มนั่นในคุ้มนั้นเฮาก็รอดยางรอดแต่ละเฮือนไปเลยซอกแซกซอกแซกไปนําเฮียนน่ะเฮียนนี่ได้เลยบ่มีหัวดอกนะครับมีอย่างไรก็เป็นหัวไม้ไผ่ธรรมดาก็ยางขามหรือว่าเฮ็ดประตูลิ่งก้าวขามได้หมดนะครับแต่สมัยนี้บ่เป็นจังซั่นเนาะพี่น้องนะครับมีรั่วขอบคิดหมดนะครับแม้ตั้งแต่บ้านเฮาสมัยนี้คือกันเปียงคือมีไว้เพราะว่ามันมีปัญหาหลายเนาะมีปัญหาเฮียนนั่นก็เลี้ยงหมาแน่เฮียนนี่ก็เลี้ยงไก่แน่เฮียนนั่นก็ปลูกต้นไม้แน่ล้ำมาแน่บ่ว่าก็ผิดกันก็บ่อยากผิดกันนะครับก็เฮ็ดหัวเฮ็ดหยังก็ดีจิดอกผู้ใดมีเงินเนาะผู้มีเงินก็หัวไม่ไผแล้วเห็นกันอยู่นะครับจังได้ก็ตามแต่ย่าจะผิดกับผู้ขางบ้านถึง2ขาง3ขาง4ขางเพราะว่าคนขางบ้านนั้นนะครับเป็นกล้องวงจรปิดให้เฮาอย่างดีเลยย่าเฮาบ่อยู่เขาสิย่าเขาเจ้าอยู่เขาก็สิเห็นเนาะนะครับย่าจะผิดรวมถึงพี่น้องที่มีหน้าขางกันก็อย่าพยายามไปผิดกับหน้าขางกันว่าจะเป็นการแง่ทีการเบียดกันแท้หน้าการปลูกต้นอยู่ข้ามมื้อนี่นะครับคันบ่เป็นจะปลูกก็อย่าสามารถปลูกนําหม่องคัดแดนไปปลูกอยู่หน้าเจ้าของอยู่กลางหน้าเจ้าของพุ่นนะครับนะครับหรือปลูกยูตินบางคนก็ปลูกยูตินข้างหน้ากับใบยูแต่ว่ามันขันข้างหน้ามันใหญ่เนาะขันข้างหน้ามันน้อยก็เท่ากับว่าใบมันก็สิล้ามไปคือเก่าหากมันก็สิซ่อนใจเปิดคือเก่านะครับโดยเฉพาะต้นยูค่าต้นไม้กระดาษมื้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นถอยที่ถอยอาศัยกันนะครับบ้านคิดติดกันบ้านเฉลียงติดกันมื้อนี้นะครับต้องคอยนะครับบอกคอยจากันนะครับจะสิบอกกันแห้งจะเถียงกันจะหมาดหมางใจกันเฮาสิอยู่ยังมีความสุขเลยเนาะพี่น้องนะครับเพราะว่าผู้อยู่ข้างเฮาก็มีแต่พี่น้องเฮาทั้งนั้นเลยเฮาคิดจังซี่ซะนะครับเอามื้อนี้เวลาเบิดเวลาเพลงที่ขอไว้จบเบิดแล้วเด้อใส่ดีเบิดแล้วนะครับเอาเป็นว่าฟังเพลงจัก 2-3 งานเพลงจบแล้วบ่สิสินจากลาพี่น้องไปซะก่อนพบกันใหม่ในมื้อต่อไปสำหรับมื้อนี้นอนหลับฝันดีราตรี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองขึ้นหูหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ใครก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร

0: 081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Cheaper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โชคให้มันให้มัน
6: พอใจฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมือง

0: ดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร0617936695และ0819758152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ว่าดีดอกนี่สิเป็นตัวแทนความหักของเฮา2คนบ่ว่า ICU มองใดดอกลีลาว่าดีดอกนี่ก็จะอยู่กับอ้ายตลอดไป

0: 淋好了烫起地瓜子。
1: หากที่ไอ้ก่อฝากเขาสารต่อน้ำเลยเด้อ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร

0: 0973-643-663
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนท์ฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนท์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
4: ให้โชคให้มันให้มัน
5: โชคใจฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
3: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
5: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดี

0: ทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ข้างออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้

0: หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังพระธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาสำหรับในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องดินดำน้ำชุ่ม
5: ขอความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านเจ้าภาพท่านสาธุชนผู้ที่ได้มาร่วมสายทานแห่งศรัทธาผู้ที่ได้มาร่วมขบวนบุญผู้แสวงหาซึ่งคุณงามความดีแสวงหาบุญหากุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ขอเชิญท่านทั้งหลายได้วางมือลงเสียนะไม่ต้องพนมมือเวลาของเราในวันนี้คงไม่ต้องรีบร้อนเหมือนเมื่อวานเพราะว่าวันนี้ไม่มีอะไรมาให้สะดุดเราคงจะต้องค่อยๆพูดค่อยๆจากันไปให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นเท่าที่เวลาที่เรามีมันเหมาะสม วันนี้ท่านเจ้าภาพมีหลากหลายมาจากหลายทิศหลายทางผู้ที่มาจองปีหน้าก็เริ่มจะมีบ้างแล้วปีนี้ท่านก็ทำนะคุณแม่ใหญ่จอมศรีนี่คือมาจากอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้คุณยายเรียบสามิตยนต์หัวหน้าใหญ่ทางกลุ่มเมืองนครพนมเป็นหัวหน้าเป็นประธานมาเป็นค่าอาหาร 10,000 บาทพร้อมด้วยลูกหลานญาติมิตรจากเมืองนครพนมทางกลุ่มนครพนมตอนเหนือของแม่น้ำโขงโดยเฉพาะแม่ใหญ่คุณยายแม่ใหญ่สีดาพนมบ้านตาลปากน้ำชัยบุรีนี่เป็นหัวหน้ากลุ่มหนึ่งทั้งหมดพี่น้องกลุ่มนครพนมทั้งหมดมารวมกันเป็นปัจจัย 39,700 บาทเพื่อมาซื้ออาหารหวานข้าวให้พี่น้องทั้งหลายที่เอาเรี่ยวแรงมาเป็นทานปีนี้เป็นปีที่เราหน้าปราบปลื้มยินดีอนุโมทนาที่น้องชาวหมู่บ้านรอบๆของตำบลบ้านแพร่ของทางคำตากล้าได้ทุ่มเทจิตใจร่วมกันบ้านวันละสองหมู่บ้านแต่จริงๆแล้วมากันทุกบ้านกลางค่ำกลางคืนพี่น้องชาวคำตากล้ามานอนต้มน้ำปานะไว้ให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่บางคนบอกว่ากลับไปบ้านแล้วก็คิดถึงนึกเห็นภาพแม่ใหญ่ถือกระติกน้ำถืออะไรมากลัวจะไม่มีให้ก็เปลี่ยนกันอยู่เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาบุคคลเหล่านี้เป็นคนร่ำรวยด้วยจิตด้วยใจเอาน้ำใจออกมาเป็นทานเอาเรี่ยวแรงซึ่งได้มาด้วยความบริสุทธิ์ตั้งแต่จากพ่อจากแม่มาเรี่ยวแรงนั้นลักขโมยใครไม่ได้ซื้อเอาด้วยเงินไม่ได้ใครลักใครปล้นไปไม่ได้เป็นสมบัติประจำตัวส่วนตัวเมื่อคืนอาตมาไปเดินดูลูกหลานประมาณสัก300คนขมักขม้นทำอาหารเพราะว่าเรามากันมากปีนี้ค่าอาหารนี่ถ้าจะซื้อหมดทุกบาทวันหนึ่ง 5-60,000 ก็ไม่พอแต่ว่ามีพี่น้องจากต่างหมู่บ้านเองหน้าสะล้อนอยู่ทางนู่นทางลานโพบอกอยากจะรู้จักว่ามาจากที่ไหนบ้างให้ทางคณะกรรมการสภาตำบลเขียนมาให้บ้างเขาบอกเต็มใจไม่ต้องเขียนก็ได้มองไปก็เต็มจริงๆแล้วท่านทั้งหลายได้บุญมาตั้งแต่บ้านบุญนั้นคือความเต็มใจอิ่มใจเบิกบานใจคิดจะทำดีเมื่อไหร่บุญก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นพี่น้องชาวบ้านสะอาดเมืองขอนแก่นพี่น้องชาวตลาดหนองแกหนองเรือขอนแก่นพากันรวบรวมจตุปัจจัยพี่น้องชาวนครรัฐพระนครศรีอยุธยาทางกลุ่มวัดมเหยงนี่นำเงินมาให้หมื่นกับ90บาทเอาไปซื้ออาหารเลี้ยงพี่น้องทั้งหลายทั้งหมดนี้หลั่งไหลกันมาด้วยบุญเหมือนสายธารแห่งแม่น้ำไหลลงสู่มหาสมุทรยังไม่หมดท่านพระครูจากบ้านหนองดินดำอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิพาพี่น้องญาติโยมซึ่งบางคนก็ยังนั่งปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่มอบเงินถวายไว้ค่าอาหาร 30,000 บาทเลี้ยงดูปีนี้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคุณโยมแดงทำสคสให้คุณแม่ส่งความสุขให้คุณแม่ด้วยการทำบุญเลี้ยงผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทแล้วก็ยังขนอาหารทะเลมาอีกร้อยกว่ากิโลปลาเค็มถึงขนาดนั้นนะพวกเราจึงพออยู่กันไปหล่อเลี้ยงธรรมจันโลงโลกพระดุงธรรมแก่สังคมพระสงฆ์องค์เจ้าหมู่ใหญ่ซึ่งหาโอกาสที่เราจะพบจะเห็นแต่ละท่านล้วนแต่มีอินทรีย์อันสงบระงับ ท่านสงบกายสงบใจของท่านปีนี้น่าปลาบปื้มใจที่สุดส่วนมากจะมีพระภิกษุที่ยังหนุ่มพวกหนุ่มพวก 4-5 พรรษากำลังที่จะเป็นกำลังแห่งพระศาสนามารวมกันตั้งอกตั้งใจศึกษาหาแนวทางเพื่อจะนำกลับคืนไปพัฒนาชุมชนหมู่บ้านของตนคุณโยมแดงจากชลบุรีคุณโยมน้องจากพัทยาคุณโยมแดงนั้นทำบุญให้คุณแม่เป็นสคสคุณแม่ก็เอามาด้วยมาปฏิบัติธรรมเป็นการเลี้ยงดูเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงทางกายด้วยข้าวปลาอาหารแต่ยังไม่พอเราจะต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทางใจกายเลี้ยงไม่ยากเท่าไหร่นักแต่จิตใจนี้ถ้าทำไม่ถูกผิดนิดเดียวจะกลายเป็นโทษเป็นภัยวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานของลูกการกระทำที่ไม่ขัดเคืองขุ่นข้องมองใจของลูกที่มีต่อพ่อต่อแม่นั้นเป็นการเลี้ยงดูทางจิตทางใจเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านนั้นเป็นการเลี้ยงดูจิตเลี้ยงดูวิญญาณรับผิดชอบต่อพ่อต่อแม่ต่อผู้มีพระคุณการกระทำเช่นนี้ชื่อว่าเลี้ยงทั้งกายเลี้ยงทั้งใจพี่น้องชาวเมืองนครพนมโดยเฉพาะแม่ใหญ่สีดาพโนเนี่ยอาตมามองเห็นท่านทีไรจิตใจมันรู้สึกว่าสุดโทรมมากแล้วเนาะปีนี้ปีหน้าจะมีโอกาสไหมเนาะคุณยายมาทีไรก็พูดปีหน้าสิมียามมาบ่เบิดเหงื่อเบิดแห้งแล้วมาจากเมืองนครพนมก็อดทนเอาอย่างไรก็ตามเราจะเป็นผู้จากโลกนี้ไปด้วยความเพลิดเพลินอิทะโมทติเปจะโมทติเพลิดเพลินในโลกนี้เพลิดเพลินในโลกหน้าด้วยผลแห่งคุณงามความดีที่ได้กระทำไว้พี่น้องทั้งหลายเราเกิดมาในโลกนี้นั้นเป็นบุญของเราหนักหนาพระพุทธเจ้าว่าฉันทังภิกขเวปาตุภโวทุลโภโลกัสมิงการได้เกิดมาในโลกนี้มันหายาก6ประการถ้าหากไม่มีบุญจะไม่ได้พบผ่านสิ่งเหล่านี้คือ1ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว ได้พบศาสนาของพระพุทธเจ้าดังกล่าวแล้วเมื่อวานเมืองฝรั่งแซนจะเจริญรุ่งเรืองแต่ก็ไม่มีพุทธศาสนาการได้เกิดมาพบแผ่นดินอันประเสริฐที่เรียกว่าแผ่นดินอันประเสริฐคือแผ่นดินมีพระพุทธศาสนามีพระรัตนตรัยอริยายตเนปัจจาชาโตคุณละโพโลกัสมิงมองหายาอยู่มันไม่เห็นเขาเอาหนีจากที่นี่ทุกทีได้ขอไว้ มันไอเกิดมาพบอริยชาติอริยแผ่นดินอันประเสริฐ เปิดเป็นไหมเปิดขวดทุนละโพโลกัสมิงเป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากถ้าหากไม่มีบุญได้สั่งสมไว้ก่อนพวกเราได้มีบุญได้สั่งสมเอาไว้เกิดมาตาไม่บอดหูไม่หนวกอินทรีเยนะอเวกัลตาทุนลภาโลกสมิงเกิดมาพบแผ่นดินอันประเสริฐมีศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วตาไม่บอดหูไม่หนวกมีอินทรีย์ครบถ้วนชื่อว่าเป็นบุญใจยิ่งหนักหนาอาตมาเคยถามคนตาบอดอยู่บ่อยเมื่อยามหลับฝันเคยฝันไหมตาบอดบอกว่าฝันแต่ไม่เห็นอะไรฝันก็บอดอย่างเก่าพับแขนแท้ๆ พวกเราฝันกลางคืนก็ไม่ได้เอาไฟฉายไว้ส่องยามฝันกลางคืนก็เห็นหุ่งบุญหลายปานนี่ตัวสมวาวะวิบุญต่อมาอีกเกิดมาเป็นผู้มีปัญญาไม่เป็นบ้าเป็นใบเกิดมาไม่เป็นใบบ้าปัญญาสามเป็นคนมีปัญญาอยู่รู้จักบาปจักบุญมันเริ่มจะรวนขอน้ำใสๆกินหน่อยเถอะมั้ยพวกเราฟังเทศก็เข้าใจฟังธรรมก็เข้าใจมีจิตใจพอจะฟังรู้ดูออกว่าบาปมีบุญมีว่านรกมีสวรรค์มีนี้เป็นบุญของเรานักหนาถ้าผู้ใดไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติก่อนชาติหน้ามีบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นคนตาบอดพระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ในเรื่องคนมีตาพระองค์ทรงกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนุษย์ในโลกนี้มีอยู่สามจำพวกพวกหนึ่งคือพวกตาเดียวมีอยู่ในโลกนี้ สองพวกตาบอดทั้งสองตามีอยู่ในโลกนี้สามคนตาดีทั้งสองตาก็มีอยู่ในโลกนี้พวกคนตาบอดพวกคนตาเดียวพวกคนสองตาเป็นฉะไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนบางคนในโลกนี้เกิดมามีอินทรีย์ครบถ้วนตาไม่บอดหูไม่หนวกเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แต่มีจิตใจมีปัญญาเพียงแสวงหาโภคทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมาเลี้ยงดูตนเองบุตรภรรยาสามีทาสกรรมกรฉลาดในการหาทรัพย์สมบัติร่ำรวยถูกทำก็เอาไม่ถูกทำก็เอาขอให้ได้เขาแสวงหาผิดทางก็เอาถูกทางก็เอากลายเป็นผู้ร่ำรวยแต่เขาไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติก่อนมีชาติหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วให้ผลตนเองทำตนเองจักพึงได้รับเขาไม่มีความคิดอย่างนั้นเขาไม่มีความเชื่ออย่างนั้น ไม่ขวนขวายแสวงหาสิ่งใดเป็นบุญเป็นกุศลไม่แสวงหาความถูกต้องชอบธรรมไม่รู้จักละเว้นสิ่งที่ชั่วช้าเลวทรามเรากล่าวว่าเขาเป็นคนตาเดียวเลี้ยวหามองหาแสวงหาค้นหาพบเห็นแต่ทรัพย์สมบัติโภคทรัพย์ภายนอกกายสะเพทังปรมมรณาทุกขติงโลกังอุปชัตติเมื่อแตกกายทำลายขันแล้วเขาไปอุบัติขึ้นในทุกขติวินิบาตตกลงไปสู่โลกที่ชั่วอีกไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนตาบอดเป็นฉันไหน บางคนในโลกนี้เกิดมาเป็นผู้คนโดยสมบูรณ์ตาก็ไม่บอดหูก็ไม่หนวกภายนอกมีอินทรีย์ครบถ้วนแต่เขาเป็นคนพ่ายแพ้แสวงหาทรัพย์สมบัติโภคทรัพย์ภายนอกก็ยากไร้ขัดสนจนตรอกมีชีวิตอยู่อย่างอาภัพคับแค้นเป็นคนยากไร้ขอทาน ประกอบแต่กรรมบาปหยาบช้าเกิดมาเป็นคนยากจนวนเวียนอยู่ในกรรมบาปอันลามกไม่สนใจแสวงหาว่าสิ่งใดเป็นกุศลสิ่งใดเป็นกัลยาณธรรมทั้งไม่มีปัญญาแสวงหาโภคทรัพย์ตนเองก็เป็นคนยากไร้จิตใจที่มีอยู่ก็ไม่สนใจแสวงหากัลยาณธรรมบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมิใช่ประโยชน์อื่นใดกรรมดีกรรมชั่วชาติก่อนชาติหน้านรกสวรรค์ไม่มีในความรู้สึกของเขาเรื่องบุญเรื่องกุศลเขาเปรียบเสมือนคนตาบอดทั้งสองข้างมืดมาแล้วก็มืดไปมืดมาแล้วก็มืดไปเหมือนเดินจากป่าสู่ป่าเดินออกมาจากโคลนตมย่ำลงไปสู่โคลนตมอยู่ในโลกนี้ก็เป็นทุกข์นอกจากเป็นทุกข์แล้วก็ก่อกรรมทำเข็นก่อเวรสร้างกรรมให้แก่คนอื่นแก่พ่อแม่พี่น้องเดือดร้อนวุ่นวายไปด้วยแต่กายทำลายขันก็ไปอุบัติเกิดขึ้นในทุกขติวินิบาตอันต่ำช้านี้คือคนตาบอดดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนบางคนในโลกนี้เกิดมามีอินทรีย์ครบถ้วนเกิดมาพบพระรัตนตรัยเกิดมาพบแผ่นดินอันประเสริฐเกิดมาไม่ใบ้บ้าปัญญาสามทั้งเป็นผู้มีความสนใจฝักใฝ่ในกุศลธรรมกุศลธรรมฉันโททุลโภโลกสมิงสิ่งที่หาได้ยากในโลกคือความเป็นผู้ฝักใฝ่พอใจในกุศลธรรมเขามีความฉลาดมีความสามารถแสวงหาโภคทรัพย์ด้วยความบริสุทธิ์ด้วยกำลังแขนด้วยหยาดเหงื่อแรงงานด้วยความถูกต้องร่ำรวยมั่งคั่งด้วยโภคะเลี้ยงตนเองเลี้ยงมารดาบิดาเลี้ยงทาสกรรมกรหลังจากนั้นเขารู้จัก ตั้งทักขิณาทานอันสูงส่งไว้ในหมู่สมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลอันเป็นไปเพื่อประโยชน์และเป็นที่ตั้งแห่งอารมณ์อันเลิศเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่สวรรค์เมื่อเขาแตกกายทำลายขันกายสัพเพทังปรมรณาสุขติงโลกังอุปชติแตกกายทำลายขันแล้วไปอุบัติเกิดขึ้นในสุขตินันทิโตเทวโลกัสมิงโมทันติกามิกามิโนพลั่งพร้อมด้วยสิ่งที่ปรารถนาน่ายินดีอันเป็นทิพย์เพลิดเพลินอยู่ในเทวโลกเมื่อหมดบุญจากเทวโลกมาเกิดยังโลกมนุษย์ก็เป็นบุคคลอันอยู่ในตระกูลสูงมีร่างกายงดงามมั่งคั่งเพื่อได้โภคะทั้งไม่ประมาทเมื่อมีโภคะแล้วเขาก็ไม่ลุ่มหลงใช้ทรัพย์นั้นให้เป็นประโยชน์เป็นอุปกรณ์แก่การสร้างคุณงามความดีทรัพย์ของเขากลายเป็นเครื่องมือกระทําให้เกิดสิ่งที่ดีที่งามเข้าถึงสิ่งที่ดีที่งามพัฒนาคุณภาพจิตใจให้ดีให้งามให้สูงขึ้นอุโภวิชยปฏิปันโนโลเกโหติเขาปฏิบัติตนมีชัยชนะในโลกทั้งสองทั้งโลกนี้และโลกหน้านี้แลเรากล่าวว่าคนสองตา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพึงหลีกเว้นคนตาบอดพึงหลีกให้ไกลคนตาเดียวจงคบเสพกับคนสองตาพวกเรามาวันนี้ทำบุญด้วยทานทำบุญด้วยศีลทำบุญด้วยเจริญภาวนาซึ่งเป็นพรหมจรรย์ฝ่ายคารวะในศาสนานี้โยมบางคนเสียสละเวลาอาตมาขออภัยออกชื่อบางก็ได้คุณโยมทวีมัทุรสจากกรุงเทพมหานคร ปีกายก็มาปฏิบัติธรรมจนจบพาคุณแม่คุณยายพาบุตรภรรยามาทำบุญยังไม่แก่ไม่เท่านั้นเป็นคนสองตาทำบุญแล้วมาเจริญสมาธิภาวนานะคงจะไม่มีใครรู้จักท่านผู้นี้ท่านนั่งสมาธิเฉยเช้ามาก็เห็นเย็นมาก็เห็นเอารถมาจอดไว้ปีนี้มาซื้อเทปมาเป็นพันเป็นสองพันมาถวายไว้นั่นเป็นผู้ไม่อยากจะมีชื่อเสียงแต่มันก็มีเองปิดทองหลังพระอยู่ตรงนั้นเป็นผู้ช่วยเข็นกงล้อแห่งพระธรรมเรียกว่าธรรมปริกิตตนะคือช่วยกันโปรยหวานกระแสแห่งธรรมเป็นทานชนิดหนึ่งที่เรียกว่าให้ธรรมะเป็นทานเป็นการให้ความไม่ตายเป็นการให้ที่สูงสุดแต่นี้ท่านก็มานั่งประพฤติธรรมเอาสีมาถวายมาทาศาลามาอะไรต่ออะไรเสร็จมีแต่ของท่านผู้นี้คนเดียวคนอื่นไม่ค่อยรู้คนอย่างนี้ก็มีแฝงมาอยู่กับหมู่กับเพื่อนอันนี้คือคนสองตาเพราะฉะนั้นท่านเจ้าภาพทั้งหลายดังกล่าวมานี่ยิ่งคุณแม่ใหญ่สีดาพนูนี่แก่กลัวแต่จะหมดมีโอกาสน้อยกลัวจะหมดเวลาแห่งชีวิตจากบุญจากกุศลทำบุญทีไรไม่ได้ปรารถนาอะไรสาธุขอให้มีอายุยืนได้มาฮอดมาถึงปีหน้าเองเด้อให้ปูข้าได้มากินมาทานได้มาปฏิบัติธรรมโลกนี้จักไม่ว่างจากสัตบุรุษผู้ฉลาดในแก่นสารแห่งชีวิตตราบใดที่คำสั่งสอนของพระพุทธศาสนายังมีหลงมีเหลืออยู่เราทั้งหลายมานี่นอกจากกระทำประโยชน์ตนแล้วถ้ามองไปไกลๆมันเป็นประโยชน์แก่โลกแก่สังคมแก่ศาสนาคำจุนโลกนี้ให้สงบร่มเย็นอาตมาจึงพูดอยู่ไม่หยุดว่าปลูกจิตปลูกใจคือปลูกวิญญาณพูดง่ายๆยิ่งพ่อใหญ่แม่ใหญ่แก่ๆเท่าๆเว้าซื่อๆว่าบ่ดนก็ตายพากันตายตายก่อนคนหนุ่มละแต่ตายนั้นมันตายแต่กายวิญญาณมันไม่ได้ตายด้วยมันก็จะเป็นวิญญาณใหม่มาเกิดอีกมาเกิดอีกก็จะดีไปกว่าเก่าเพราะฉะนั้นมาปลูกศีลปลูกธรรมใส่ใจก็คือปลูกจิตใจปลูกวิญญาณจะเกิดใหม่ออกมาเป็นลูกเป็นหลานเป็นบ้านเป็นเมืองที่ดีที่งามอาตมาจึงเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องพยายาม ปลูกจิตปลูกใจพี่น้องให้ได้มีโอกาสส่งต่อไปสู่โลกหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เฒ่าผู้แก่นี่ครับดูดีๆเถิดเป็นชีวิตช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อกำลังจะเตรียมเดินทางจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าหาเสบียงห่อข้าวห่อน้ำร้านไอ้หนึ่งเซกามาไม่ได้ก็ฝากมาเอาเงินมาถวายบอกว่าผมจะทำบุญให้ผมวันที่16ให้ผมและครอบครัวทำให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องมากแล้วพูดง่ายๆว่าห่อเข่าให้เจ้าของเถิดตายมื้อนี้มื้ออื่นว่าซั่นในทางพระพุทธศาสนาท่านสอนวิธีทําบุญให้คนเป็นกับคนตายถ้าพวกเราเรียกว่าแจกข้าวอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ตายนั้นถ้าเรียกว่ามัตตกัพพัตตังแต่ทําให้ตนเองหรือทําให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องที่ยังไม่ตายท่านเรียกว่าชีวกัพพัตตังทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ยังเป็นยังไม่ตายให้แก่ตนเองให้แก่ใครก็ได้ไอ้อย่างคุณโยมแดงจากเมืองชนมาทำสคสให้คุณแม่เอาคุณแม่มาด้วยส่งความสุขให้ทำบุญ 20,000 บาทนั่นคือชีวกะพัตตังทำบุญอุทิศให้แก่ชีวิตของคุณแม่ที่ยังอยู่ให้แม่ได้ปลื้มใจไว้พวกเรามีพ่อพวกเรามีแม่การกระทำเช่นนี้จะไปไหนเสียจึงเตรียมจิตเตรียมใจเตรียมวิญญาณไว้ปลูกฝังที่จะส่งทอดกันต่อไป อันว่าที่จริงแล้วเรื่องของทรัพย์สมบัติในศาสนานี้นี่ก็มีอีกแล้วคุณแม่จอมศรีหานมนตรีพร้อมน้องและลูกๆจองบริจาคค่าอาหารผู้ใฝ่ธรรมปี2541เป็นจำนวน 10,000 บาทบ้านหนองห้างกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์พี่น้องผู้ไทยบ้านหนองห้างกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์เฮาเพิ่นก็มาน้ำมูกอยู่ได้เพิ่นน่ะอดเอาบ่เว้ายานเขาฮู้จักว่าเป็นผู้ไทยคั่นว่าผู้ไทยแห่งดีแท้เฮาผู้ไทยเด้เมืองนี้มีหลายเผ่าหลายพันแต่จิตใจนั้นรวมกันเป็นหนึ่งเดียวที่พระพุทธศาสนาโลกนี้ต้องการแต่พลโลกที่ดีจึงพยายามสร้างสรรค์ให้มีคนดีเกิดมากขึ้นโลกจะได้สดชื่นยืนนานกันต่อไปทรัพย์สมบัตินี้ดูให้ดีๆเถิดพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าก่อนที่จะให้ท่านสอนให้เรารู้จักหาทุกวันนี้เราไปวัดเราจะได้ยินพระสอนให้แต่เราทาน ทานนั้นแปลจริงๆแปลว่าให้แต่ก่อนที่จะได้มาให้นี่จะทำอย่างไรมันต้องหาหานั้นเป็นคู่กับให้ได้นั้นเป็นคู่กับเสียเข้าใจไหมเมื่อหามาได้แล้วจึงจะมีให้เมื่อได้แล้วจึงจะมีเสียพระพุทธเจ้าท่านสอนวิธีหาซะก่อนหาได้แล้วท่านก็สอนวิธีให้คือวิธีทานเราพูดแต่วิธีทานมาหลายวันแล้ววันนี้ขอบอกวิธีวิธีหาท่านสอนว่าให้หาทรัพย์เนี่ยเกี่ยวกับทรัพย์นี่มันมีขั้นตอนอยู่4ขั้นตอน1ขั้นตอนแสวงหา2ขั้นตอนที่ได้มาแล้วครอบครองมัน3ขั้นตอนที่ใช้จ่ายบริโภค4ขั้นตอนที่จะทำใจกับมันเมื่อมันหมดไปแน่นอนว่าเมื่อหาได้มาและดีใจที่สุดแต่มันหมดเนี่ยเป็นอย่างไรบางคนทานจนหมดแต่เสร็จแล้วหมดแล้วหาไม่ได้อีกก็กุ้มใจเสียใจนะดังเท่าแก่แสนที่อาตมาพูดเมื่อวานพระพุทธเจ้าท่านรับผิดชอบต่อพวกเราสอนวิธีหาสอนวิธีครอบครองสอนวิธีใช้จ่ายรักษาสอนวิธีทำใจเมื่อใช้มันถูกต้องหมดสิ้นไปแล้วให้เราเข้าใจไว้ก่อนว่าทรัพย์สมบัติจริงๆนั้นเป็นเพียงอุปกรณ์เป็นเพียงเครื่องมือยังไม่ใช่จุดหมายปลายทางแก่นสารคุณค่าที่แท้จริงแก่ชีวิตทรัพย์นี้เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือเอื้ออำนวยให้เกิดความสะดวกสะดวกในการกระทำความดีสะดวกในการที่จะทำให้เราเข้าถึงสิ่งที่ดีสะดวกแก่การที่จะทำให้เราดีมีคุณมีค่าขึ้นมาแห่งชีวิตนี่สะดวกในทางดีแล้วทรัพย์นี้ยังเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ให้เรานี่สะดวกสบายในการทำความชั่วเข้าถึงสิ่งที่ชั่วแล้วสั่งสมความชั่วไว้ในตัวเองนี่มันเป็นของกลางๆเอาเงินไปหาจ้างฆ่าใครก็ได้ที่จะทำให้ตนเองไปตกนรกไวๆเข้าคุกไวๆให้บ้านเมืองพินาศย่อยยับเพราะเงินนี่ก็ได้เห็นไหมล่ะเขาเลือกตั้งผู้แทนราษฎรที่ซื้อเสียงกันขายสิทธิ์กันนี่มองในแง่บุคคลมองในแง่สังคมทรัพย์นี้จะเป็นอุปกรณ์ในการเกื้อกูลต่อความดีความงามแก่สังคมทรัพย์นี้จะเป็นเครื่องมือสกัดกั้นความชั่วรัฐบาลต้องทุ่มเทเงินเป็นจำนวนน้อยเอาไปสกัดกั้นปราบปรามเขาค้ายาเสพติดปราบปรามอาชญากรรมอาชญากร ถ้าใช้ให้มันถูกต้องชอบธรรมก็สกัดกั้นได้ถ้าใช้ไม่เป็นก็เข้าพกเข้าห่อเข้ากระเป๋าลงกระเพาะของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองส่งเสริมความชั่วเข้าไปอีกนี่มองในแง่สังคมทรัพย์นี้ถ้าใช้ถูกจะไปสกัดกั้นความชั่วเกื้อกูลสังคมให้เกิดคุณงามความดีเอื้ออำนวยแก่การพัฒนาคุณภาพจิตใจของสังคมถ้าทำไม่ถูกทรัพย์นี้จะไปส่งเสริมความชั่วสกัดกั้นความดีเกื้อกูลให้ความชั่วระเบิดระบาดความทุกข์ความเร่าร้อนในสังคมเงินที่กล่าวมานี้เป็นจำนวนไม่น้อยคุณแม่นางน้อยขันแข็งตาบอดทั้งสองข้างอายุ80กว่าปีให้ลูกจูงถือไม้เท้ามาถวาย10,000 บาทซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้ปฏิบัติธรรมเงินหมื่นของคุณแม่นางน้อยเนี่ยจากน้องเรือเนี่ยถ้าเอาไปซื้อเหล้าให้คนกินจะเป็นอย่างไรความชั่วหรือความดีจะเกิดขึ้นถ้าเอาไปจ้างหมอลำชิ่งให้มาเปิดฟออยู่ตรงนี้อะไรจะเกิดขึ้นโมเมนต์พ่อใหญ่สิลูกเขินขูดแก้วใส่น้ำเขาผุนบ่อน คอยไปเห็นเขาล่ำย่ำกองเว้นจ้างเขามาฟ้อนมาเต้นอยู่สองคนแต่นอกตารางใต้ถุนเวทีนี่เป็นร้อยไงกูฟ้อนน้ำเขาผัดไปจ้างเขามาให้ยังฟ้อนเอาเองก็เป็นละปานนั่นเที่ยงแต่ไปจ้างเขามาหยั่วมาแอวเจ้าของเสือจ้างเขามาสองคนมาเต้นตนเองฟ้อนอีกเป็น20-30เห็นไหมใช้ทรัพย์ไม่ถูกสกัดกั้นความสงบไม่ให้เกิดขึ้นส่งเสริมความวุ่นวายเกิดปลุกเร้าจิตใจลูกหลานทั้งหลายจึงใจแตกใจเพทุกวันนี้เงินทองของคุณโยมทำบุญให้แม่อย่างคุณโยมแดง20,000พี่น้องชาวเมืองนครพนมทั้งหมด 39,700 บาทวันนี้ถ้าเอาไปซื้อเหล้าซื้อยาเอาไปซื้อยาบ้ายาม้ามาแจกคนกินอะไรจะเกิดขึ้นคงจะมีคนที่ลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ผัวฆ่าเมียขึ้นนั่นทรัพย์นี้เป็นเพียงอุปกรณ์ทีนี้มองเข้าไปลึกๆถ้าคนมีทรัพย์ไม่มีศีลหาทรัพย์มาได้โดยไม่ชอบทำไปคดไปโกงไปเบียดไปเบียนสังคมคนอื่นมาใช้ทรัพย์นี้ไม่มีศีลมีธรรมทรัพย์นี้จะเป็นเครื่องมือทำลายมนุษย์ทำลายสังคมมนุษย์ทำลายความเป็นมนุษย์ให้มนุษย์กลายเป็นสัตว์ที่โหดร้ายทรัพย์นี้ถ้าใช้ไม่เป็นจะไปทำลายสังคมมนุษย์คือคนมีทรัพย์สมบัติมากๆดูถูกดูแคลนคนอื่นเห็นคนอื่นไม่มีคุณมีค่าอยากจะพูดจะจาเกียรติชังใครทำอะไรก็ได้เอาเงินไปจ้างกรณีที่ลูกจ้างคนมาฆ่าพ่ออย่างกรณีนายชัยสิริเรืองกาญจนเศษเมืองอุบลที่ลงข่าวหนังสือพิมพ์จริงเท็จอย่างไรเงินร่ำรวยถึง 7,000 ล้านบาทมีทุกอย่างสุดท้ายถูกคนร้ายปีนขึ้นไปฆ่าบ้านนายชัยสิริเรืองกาญจนเศษเลี้ยงหมาฝรั่งตัวใหญ่ๆไว้เป็น10ตัวไว้คอยสกัดกั้นคนอื่นจะมาทำลายซื้ออาหารเลี้ยงหมาเดือนละ 70,000 เลี้ยงซุ่มเลี้ยงสำราบอยู่นี่สิเบิดพอ 70,000 อยู่บ่เนี่ยนั่งสำราบอยู่เนี่ยจ้างบอดี้การ์ดจ้างคนคอยคุ้มกันตลอด24ชั่วโมงอาวุธครบมือในที่สุดไปไม่รอดพระพุทธเจ้าว่าบุคคลจะชื่อว่ามีอายุยืนเพราะทรัพย์ก็หาไม่ได้มีอายุยืนเพราะโคตรก็หามิได้บุคคลจะประเสริฐสูงส่งจะต่ำช้าเลวทรามเพราะชาติกำเนิดเพราะทรัพย์เหล่านี้ก็หามิได้กรรมังวิชาจะธรรมาจะสี่ลังชีวิตะมุตตมังเอเตมัจเจนะสุจตินะโคตเตนะนะทเนนวาคนจะบริสุทธิ์ จะดีงามด้วยทรัพย์ด้วยโคตรด้วยตระกูลก็หามิได้การกระทำอันดีพูดดีคิดดีทำดีกรรมังวิชาความรู้ความเข้าใจถูกต้องต่อสัจธรรมธรรมมาจากความมีศีลมีธรรมมีสมาธิในใจสีลังชีวิตะมุตตมังความเป็นผู้มีศีลเว้นจากการกระทำชั่วชีวิตอันอุดมจะเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นหลังจากนั้นท่านบอกว่าไม่ใช่จะบริสุทธิ์ด้วยโคตรด้วยตระกูลด้วยยี่ห้อด้วยทรัพย์ก็หาไม่ได้จึงมีคำสโลว่ากรรมังวิชาจะทำมาจะสีลังชีวิตะมุตตมังเอเตมัจเจนสุจตินโคตเตนะนะทะเนนวาบุคคลจะบริสุทธิ์ด้วยโคตด้วยทรัพย์ก็หาไม่ได้การกระทำอันถูกต้องการเป็นผู้เว้นจากการกระทำบาปการเป็นผู้มีธรรมมีสมาธินี้แหละทำให้ชีวิตอันอุดมก่อให้เกิดความบริสุทธิ์คำนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสอนาถบินทิกะเศรษฐีคนร่ำรวยที่สุดอยู่ในเมืองสาวัตถีไปฟังเทศพระพุทธเจ้าที่กรุงราชคฤห์ครั้งแรกไปค้าขายมีพี่เมียเรียกว่าลุงเป็นเศรษฐีเหมือนกันไปหาพี่เมียเห็นพี่เมียวุ่นวายไม่พูดไม่จาด้วยก็เลยถามว่าลุงมาแต่ละครั้งลุงได้คุยกับผมแต่เรื่องค้าเรื่องขายแต่วันนี้ทำไมจึงวุ่นวายอยู่แต่กับการทำอยู่ทำกินสั่งงานวุ่นลุงจะมีงานอะไรจะมีงานอาวาหะมงคลวิวาหะมงคลหรือว่าวันนี้พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนาบดีแห่งนครนี้จะมาเยี่ยมเปล่าหรอกฉันกำลังวุ่นวายให้คนใช้คนงานทำอาหารฉันสร้างกระท่อม60หลังจะถวายพระวัดให้เป็นที่อยู่อาศัยของพระพระพุทธเจ้าเป็นหัวหน้าพอได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละขนลุกเกลียวน้ำตาไหลไม่เคยได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าโลกนี้จะว่างจากคำว่าพุทโธนี่นานแสนจะนานกว่าโลกจะมีบางครั้งโลกเกิดมาเป็น20ลูกก็ยังไม่เคยมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งท่านผู้นี้ได้ยินว่าพระพุทธเจ้าจริงๆหรือจริงๆคืนนั้นนอนไม่หลับคิดถึงอยากจะเห็นหน้าพระพุทธเจ้าคิดไปคิดมากลางคืนกลายเป็นกลางวันมันสว่างจิตเป็นสมาธิไม่ฟังเสียงไม่รอให้สว่างเดินไปเลยไปหาพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วได้ไปฟังธรรมฟังธรรมแล้วเกิดความเรื่มใสนิมนต์พระพุทธเจ้าไปสาวัตถีไปสร้างวัดรออยู่3ปีเอาเงินไปเที่ยวถามซื้อที่ดินเหมือนอาตมามาถามซื้อที่นี่สร้างวัดตั้งแต่เป็นคารวาสนู่นนะอยากจะมีวัดที่นี่เสร็จแล้วก็ไปเจอเศรษฐีเจ้ามานะชื่อว่านายสุทัศน์มีสวนอันร่มรื่นไม่ไกลไม่ใกล้จากเมืองสงบตรงนี้เหมาะเป็นวัดก็เลยไปถามซื้อเศรษฐีพูดแบบนักเลงให้พูดใจใหญ่ตัวโตขายถ้าเอาเงินมาปูเต็มเนี่ยกลัวเขาจะมีแข่งตนเองด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาบอกคนใช้เอาเงินเอาทองใส่เกวียนเข็นไปปูจนเต็มพอเต็มแล้วบอกไม่ขายไม่ขายก็ไปฟ้องพระราชาบอกให้ผมขนไปเต็มแล้วบอกไม่ขายเนี่ยใช้ไม่ได้พระราชาก็เรียกมาสอบสวนคนนั้นบอกว่าไม่ได้บอกว่าขายถามซื้อผมก็ตีราคาว่าให้ปูเต็มท่านก็เลยตัดสินว่าเมื่อได้ตั้งราคาแล้วก็แสดงว่าตกลงขายต้องขายในที่สุดก็เลยจำนนเก็บกวาดเอาทรัพย์เหล่านั้นคืนไปสู่ยุ้งสู่ฉางขายหมดทรัพย์ไปเป็น40 50โกดรวมหมดสร้างเสร็จหมดไป80โกดโกดหนึ่งมีเท่าไหร่10ล้าน
6: 80โกด800ล้านสมัยนั้นเงินแท้ๆไม่ใช่เงินกระดาษเสร็จแล้วถวายให้พระพุทธเจ้านายสุทัศน์เห็นแปลกใจแม้นึกว่าจะมารวยแข่งเราเอามาสร้างเป็นวัดขอคืนแบ่งกันคนละครึ่งเอาคืนไปซะ40ล้านเอาบุญด้วยกันคนนี้ไม่ให้เดี๋ยวบุญจะหายพระพุทธเจ้าก็เลยเทศให้ฟังว่ายิ่งให้ยิ่งได้บุญนั้นอย่าเอาคนเดียวเหมือนเทียนเล่มเดียวให้คนอื่นมาจุดมาต่อเป็นพันเล่มยิ่งสว่างในที่สุดนายสุทัศน์ก็เลยมอบที่ดินหน้าวัดให้ฟรีๆให้เป็นถนนเข้ามาตรงซุ้มประตูเมื่อได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยไม่เอาชื่อตนเองใส่ชื่อเจ้าของเดิมว่าเชตตะวันมหาวิหารเพราะนั้นเป็นสวนนายเชตตนเองชื่อว่าสุทัศน์นายสุทัศน์นี้แหละคืออนาถบินทิกเศรษฐีแต่เราไม่เคยรู้จักเราก็พูดว่าอนาถบินทิกสารามีจริงๆแล้วชื่อแกชื่อว่าสุทัศน์แต่คนใจบุญมากตั้งโรงทานให้คนทุกคนยากคนทุกคนยากก็เลยเรียกท่านว่าอนาถบินทิกเศรษฐีเศรษฐีผู้เป็นก้อนข้าวของคนไม่มีที่พึ่งเล่าเขาไงของคนผูกคนยากบอกภาษาบาทเฮาก็เพลินอยู่แต่การให้ทานวันละ400 500รูปวันละ1,000ให้ทานพระพุทธเจ้าเตือนการให้ทานของท่านนั้นมีค่าน้อยนะโขคหปฏิตาวติเกเนวตุธิมยังกรณียาภิกขุสังฆังปัจจุปฏิโตโหติยาวะเทวะชีวระบินดปตะเสนาสนะคีละนะปัจจยะดูก่อนท่านเศรษฐีท่านอย่าหลงภาคภูมิพอใจว่าท่านได้ทานมากทานให้แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่สร้างเสนาสนะให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคจีวรเครื่องนุ่งห่มท่านอย่าหลงดีใจเพลิดเพลินใจอันนี้มันบุญน้อยๆท่านบอกบุญที่ยิ่งกว่านั้นท่านจงรีบแสวงหาทิวาปวิเวกายะรัตติยาปฏิสันลานายะกลางวันจงพยายามหลีกหาเวลาทำความสงบกลางคืนจงหาปลีกเล่นออกจากการงานนั่งสมาธิให้มันสงบท่านก็เลยเปลี่ยนวิธีนอกจากทานแล้วศีลแล้วต้องมาภาวนาเหมือนพี่น้องเหมือนแม่ใหญ่สีดาเหมือนแม่ใหญ่ทั้งหลายที่เป็นเจ้าภาพกล่าวมาเนี่ยให้ทานแล้วยังไม่พอมานั่งสมาธิตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองมาเนี่ยทุกวันเสร็จแล้วจึงได้บรรลุธรรมชัดเจนระดับโสดาบันพ่อตายไปแล้วเป็นเทวดาก็มาเฝ้าเชตวันที่ตนเองเคยสร้างไม่ทำอะไรมาเป็นเทวดาขับเพลงอยู่ในวัดกล่อมเป็นบทเพลงพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านมีหูเป็นทิพย์ท่านก็ได้ยินเสียงเพลงของสุทัตตเทพเสียงเพลงของอนาถบินทิกะเทพเนี่ยไม่ได้พูดอะไรพูดแต่ว่ากัมมังวิชชาจะธรรมาจะสีลังชีวิตะมุตตมังเอเตมัจเจนสุชตินโคเตนันนหาเดนวาเบาไปเบามาจะคว่ำก็วันนั้นพระทั้งหลายก็ถามว่าทำไมเสียงบทเพลงแห่งเทพตัวนี้จึงพูดคำนี้ว่าการกระทำอันบริสุทธิ์การเป็นผู้มีศีลการเป็นผู้มีสมาธิเป็นธรรมอยู่ในใจการกระทำเช่นนี้ชีวิตอันประเสริฐนี้แหละที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์ไม่ใช่บริสุทธิ์เพราะโคตรเพราะตระกูลร่ำรวยเพราะทรัพย์อันมั่งคั่งแปลได้เพียงเท่านี้พระพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังมาที่สุดทั้งหลายนั้นเสียงเพลงของสัมมาทิฏฐิเทพเจ้าของที่สร้างเชตวันที่เราอยู่นี้เขาประจักษ์แจ้งถึงคุณธรรมแห่งการภาวนาแห่งการทำจิตอันสงบเมื่อเป็นเทวดาตายไปแล้วก็อยากจะให้คนอื่นเข้าใจเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาอย่ามัวรุ่มหลงแต่เรื่องร่ำรวยอย่างเดียวทานแล้วจงมาภาวนา อาตมาดีใจที่ท่านเจ้าภาพทั้งหลายเนี่ยให้ทานแล้วก็มานั่งภาวนาอย่างเนี้ยมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากมายเลยเพราะฉะนั้นมีจำนวนไม่น้อยที่ให้ทานแล้วตนเองก็มาทำความเพียรอาตมาดีใจอาตมาตายวันนี้ก็ดีใจแทนท่านทั้งหลายเพราะท่านไม่ได้ทานอยู่เฉยๆพระพุทธเจ้าจึงพยายามให้พระเนี่ยรับผิดชอบการให้ทานของคนอื่นธรรมิกาลักขาวรณคุตติงสังวิทหติอุปาสกาสุเอวเมวะกัมมังกายะกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังเสวิตพังนะเสวิตพังเอวเมวะรูโปอาชีโวเสวิตโพนะเสวิตโพเธอจงรับผิดชอบนะคุ้มครองความถูกต้องความเป็นธรรมชอบธรรมนะว่ากายกรรมอย่างนี้คำพูดเช่นนี้การให้ทานอย่างนี้การเจริญจิตอย่างนี้คิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ทำอย่างนี้มันถูกไหมมันผิดไหมเธอจงรับผิดชอบถ้ามันไม่ถูกจงบอกจงสอนเขาอันไหนมันถูกให้รับชอบจงสอนจงชักชวนอาชีพอาชีวรูปโปเสวิตโพนะเสวิตโพเพราะฉะนั้นการให้ทานของท่านด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอาตมารับผิดชอบมันถือบ่พี่น้องสุคนสุกินเขาภาษาสังมาต่างสุคนสุอาบน้ำสังมาเกี่ยงลืนกันสุคนสุกินท่านสั่งบุญพลาสังบสงคือกันดีลังคนท่านใจใจเนี่ยวสิได้กับบ่มีดินดำน้ำซุ่มดินดำน้ำบ่อสุ่มดินดำน้ำสุ่มปลูกย่ามแหล่งก็ได้ผลย่ามแหล่งเป็นหมากเป็นหน่วยย่ามฝนก็ได้ผลแม่นสิปลูกฝังอีหยังลงแล้วก็เป็นหัวเกิดหน่วยแม่นสิไก่ทะเลก็หักไก่แม่น้ำหลายหล่นหลากปลาก็เลยเป็นผลก็เลยเป็นผลให้ดินดำน้ำสุ่มปลูกอีหยังลงเรื่อยๆผลนั่นหักมากมีดินดำน้ำบ่สุ่มปูง่ามฝนได้เป็นหน่วยเป็นหมากปูง่ามแหล่งงอกแล้วแห้งหิวตายเฮ็ดจังได๋ฮอดน้ำปูง่ามเลี้ยงคันดินดำแน่น้ำบ่สุ่มปูแล้วฮอดเถิงดินก็บ่ดำเถิงน้ำก็บ่สุ่มใส่ปุ๋ยฮอดนั่นหมายก็ว่าบางคนให้ทานให้ทานเท่าไหร่ยิ่งรวยเป็นหยังกิ่มกายแล้วคือรวยเอารวยเอาไปถามเล่าบังดูเล่าท่านแต่ได้คนลำรวยลองคนจังสันหาท่านแต่บอนที่เขาเจ้าเหลื่อมใสอันเป็นเหนือหน้าบุญหาท่านมันถือต้องแต่เฮากันว่าเอาบุญประสันประชุมกันเจ็ดเหมือเจ็ดคืนเอาหมอล่ำบ่รู้สิเอาหนังรู้สิเอาหมอล่ำชิงเอาหยังแน่เอาหยังแน่ขาง่วงขาควายขึ้นกินทีละสิบตัวตีกองกินเหล่าแห่กันร้อนตื่มถุกตื่มถุกตื่มถุกอยู่หันบุญเพิ่นมันก็มีถุกกินหัวอยู่หันบาทเนี่ยดินกระบอดำน้ำกระบอสุ่มหั่งปากเว้าประสงค์ว่าเอาบุญใจผัดย่างผ้าโลกหวนเฮห้นห้องใจว่ามีใสเหลี่ยมว่าจะผัดตั้งตองขั่วใส่บุญผัดไปได้บาปหายกำสำตื่มเรื่องพนบ่าเอาบุญกระคักหากมันตั้งใจเฮ็ดบาปบาดคันว่ามือบ่เอาบุญผัดสบายอยู่บ้านเมืองก็สงบอยู่คันว่ามือเอาบุญผัดไม่แต่คนบ่เต็มบาดย่างเต็มบ้านเซซัดปัทวิงเบากระดังลงนาลงหลังตีกันขากันเอาเขาก็ขักหัวกับเมียนอนกอดกันอยู่ดีๆหักกันแพ่งกันห่อนมือบุญจือหนากันบ่ได้อีหนาหมานี่พันว่าเนี่ยด่าเมียเพิ่นเมาเหล่าขึ้นมาเพิ่นลืมตีกันขากันมันผิดปกติดินบ่ดำน้ำบ่สุ่มดินดำน้ำชุ่มบางคนทำบุญเท่าไหร่ยิ่งได้ยิ่งรวยบางคน
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด

0: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Cheaper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้อง

0: ชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร0801945318

0: บายเอาขนมไปกินก่อนลูก
1: โอ้คือขนของเมื่อหลายแท้ส่งสิเมื่อบ้านดนเนาะเธอนี
2: ่บ่ไม่ได้ไปอยู่ตัวนอกแต่เธอกลับไปอยู่บ่ถาวรเลย
1: เมื่อบ้านสิไปเฮ็ดหยัง
0: จ้าอันนี้ของกินระวังทางเด้อเธอหิวเด้อ
3: แห้งเด้อ
0: จ้า
3: เจ้าขอเป็นไม้โทรหากันเด้อหลายเด้อ
0: เดินทางปลอดภัยเด้อ
3: จ
0: ้
3: าจ้าจ้าขอบคุณหลายเด้อ
2: บ่มีหยังดอก
1: มีกินเหล้าได้นี่
2: ไปจังหวะกัน
0: ช่วง
2: น
0: ี
2: ้จุดแรกเจ้าของ
3: กาปันเท่าไหร่
2: ไป
3: ปันน้องสไป
0: ไปหลบดี
3: แม่แม่เด้อค่อยบอกกันไหม

0: ไปมาก
1: ฮะอีหยังนะสิกลับมาอยู่บ้านสิกลับมาอยู่จังไดก็ให้หน้าบ้านซองที่พ่อแม่เพิ่นแบ่งมูลให้ก็พากันขายเบิดแล้วเด้ก่อนสิหนีลงไปอยู่กรุงเทพนะ
2: ก็จังว่านี่ล่ะมาอยู่กรุงเทพโดนเฒ่ามากก็เป็นขึ้นฮอดบ้าน
3: ขึ้นฮอดก็จักสิเฮ็ดจังได๋แล้วบ้านกับที่ดินที่เคยขายให้อ่ะตอนนี้ก็ขึ้นป้ายขายใส่นี่ธนาคารเพิ่นแล้วเด
2: ้ข่อยก็แค่อยากหาลือป้าเบิ่งข้าสันก็เอาซ้ำนี่เนาะ
4: ตัวเองเขาว่าเขากลับก่อนดีกว่า
2: เอาอามกินข้าวมาแล้วย่างลูก
0: ย่างเลยแม่
2: ป่ะกินข้าวกันป่ะ
0: แม่โครงการบ้านในฝันของเราพร้อมแล้วได้อามกับเจมไปเบิ่งบ้านมางามบ่
2: กินข้าวก่อนดีกว่าป่ะ

0: ขาบ่มีพอจะคนนึงแล้วเฮาสองคนก็แบกภาระหนี้สินบ่ไหวสิเอาจังได๋ดีล่ะลูกเอาจังซี่สาเฮาย้ายไปกรุงเทพซะเนาะลูกมันก็สิมีช่องทางทำมาหากินดีกว่านี้
1: ป้ามรดกส่วนของข่อยก็ขายให้ป้าละเด้อข่อยกับลูกสิย้ายไปอยู่กรุงเทพถ้าขึ้นฮอดบ้านก็สิมายามดอก
2: คันคึดกันคักแล้วจะสู้ให้มันสุดเด้อ
1: ขอบคุณได้หลายครับป้า

0: ไปอยู่กรุงเทพฯกันนะพ่อ
1: กันเดินทางปลอดภัย

Jen. Jen. Jen.

0: โหอีหยังก็ขนของหลายแท้แม่ว่าอีหยังกับบ่ฟังบอกว่าให้เมื่อมาอื่นมันจังบ่เมื่อย
1: มื้อนี้เวียกบ่หลายสบายสบายถามมาครับพวกกลางคืนหลายกว่ามันบ่ฮอดแม่เพื่อนมั่นใจวะ
2: ไม่เป็นไร
1: เฮ้ย
2: พวกกันไม่เป็นไรขับรถดีๆพี่ไว้เจอกัน
1: โอเคเจอกันแป๊บนึงแม่แป๊บนึงแม่

0: มีอย่างไหนลูก
1: แม่กระพากลับมาอยู่มองเกาหม่องเที่ยวเคยอยู่นี่นะ
2: พี่เฮากับขายให้ป้าไปแล้วนี่ป้าก็ยังบอกว่าติดป้ายประกาศขายไปแล้วแล้วเฮาสิกลับมาอยู่ได้จังได
1: กับป้าขายก็ถูกแล้วแต่คนซื้อกลับคืนก็คืออ้ามเอง
2: แล้วลูกจะเอาเงินใส่ไปซื้อบ้านกรุงเทพเหรอลูก
3: บ่เป็นยังหรอกแม่อ้ามขอซื้อบ้านนอกกลับคืนให้แม่ดีกว่า

0: ขอโทษ
1: ไม่เป็นไรไม่เห็นมีเรื่องอะไรต้องขอโทษเลย
0: จะอยู่ได้เหรอนี่มันบ้านนอกนะ
1: เจนเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าอาร์มอ่ะคือบ้านที่ดีที่สุดของเจนคนรักของเจน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโท

0: และส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
0: Shipper Center
1: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ื่อยัง
1: หง103.5 MHz Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: ระบบเตือนภัยด้วยเทคโนโลยีทั้งระบบแจ้งเตือนผ่านมือถือเซลบอสแคทระบบเตือนภัยอัตโนมัติเฉพาะจุดรวมถึงการนำเทคโนโลยีวันแมปและระบบจำลองสถานการณ์น้ำมาจัดทำฐานข้อมูลพิกัดความเสี่ยงเพื่อให้เป็นตัวชี้วัดในการแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที
3: แต่ละจุดเนี่ยมันจะมีความลึกที่แตกต่างกันแล้วเวลาน้ำมาปริมาณฝนกับระยะเวลาเนี่ยแจ้งเตือนเพิ่มเติมได้เลยว่าอันนี้เลนบอบแล้วอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องนี้เองฮะการเตือนก็ต้องมีเตือนหลายแบบเซลบอร์ดแคสต์เตือนทางโซเชียลมีเดียบางอย่างคือเตือนหลายช่องทางเพิ่มเติมว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะทีนี้เราก็ต้องดูแล้วแหละว่าเส้นทางในการสื่อสารบางอย่างในบางจุดทำได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะมีการทำตรงนี้ให้ละเอียด
2: ส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอขอขยายวงเงินทดรองราชการฉุกเฉินเป็น100ล้านบาทพร้อมเตรียมบูรณาการงบซ่อมแซมบ้านเรือนจากปอพอประมาณ 88,000 บาทรวมกับงบสมทบจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกประมาณ 49,000 บาทเพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า33หลังคาเรือนที่เสียหายหนักเช่นเดียวกับนายธีรพัฒน์ทัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้เร่งสำรวจความเสียหายและเตรียมเงินทดรองราชการจ่ายเงินเยียวยาสูงสุด 88,600 บาทต่อครัวเรือนซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาจากเดิม 49,500 บาทเพื่อดำเนินการจ่ายเงินชดเชยให้เร็วที่สุด
4: ก็ได้คุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแล้วท่านบอกว่าท่านได้เตรียมไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาตามระเบียบทางราชการแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็จะมีการชดเชยเนี่ย8